0: ายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเพราะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว โครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ปิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Passเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบขทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบขเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบขที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
1: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรแองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
0: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ Watermill ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6และนัดชัดเจนเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับพลีปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น
11: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
13: พบมีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
19: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
20: ครับสวัสดีครับผม
19: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
20: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
19: ค่ะ
20: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โ ครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
19: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการแล้วก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
20: นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
19: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณและก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
20: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่สามนะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเต่านะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
19: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.นะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
20: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารวยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชนาฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโร่เฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโร่เฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
20: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
5: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมี

0: ชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกพค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กพค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
2: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีก็จะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆหรือ SME ทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
1: การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิตาโลรายงาน
3: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
5: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
4: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี
5: ้เราเอาจริงเอาจัง

0: เรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายท่อตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำไม่ชอบเหล่านี้เพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
1: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
4: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
3: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIAไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศวร์ ฤทธิ์ ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
5: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วแหละครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
3: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
8: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มกัสการ์ดพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
6: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: ครับก็พบกับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับกับรายการเก็บข่าวมาคุยซึ่งมีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกวันศุกร์ไอ้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก็ประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นครับช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังได้ชมได้ก็มีทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยขอนแก่น FM 99.50 MHz FM นะครับ AM ก็ยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็ทางด้าน Facebook ของสวทขอนแก่นแล้วก็แฟนเพจสวทขอนแก่นรับชมฟังได้ทั่วโลกนะครับอีกช่องทางนึงนะครับก็Facebook ธีรพงษ์โสดาสีนะครับ T E E R A P O N G ธีรพงษ์โสดาสีก็ S O D A S R I นะครับนั่นคือช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังตื่นเช้าๆมาให้ได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคโลกาภิวัตน์หรือ globalization รู้เท่าทันสำหรับราชการและระบบราชการรู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันสื่อมวลชนหนังสือเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับนี่ก็คือรายการที่เราทำจิตสาธารณะนะครับเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องอาศัยวิชาชีพของเรานะครับก็ขอบคุณวันนี้ก็มีก็ขนมเวลเฟอร์แผ่นรสช็อกโกแลต1 อะไร1ลังใหญ่เลยของพี่หน่อยสุภัทราสมใจวงเมื่อวานนี้ก็มาเยี่ยมเอาขนมปังมาต้อนรับแฟนๆที่จะมาเยี่ยมชมสถานีไม่ใช่สถานีบ้านครับก็ขนมปังกับกาแฟกินแล้วเมื่อเช้านี้กาแฟก็ใส่สดๆมะนาวกับก็มีแกงขี้เหล็กครับกับทอดปลาดุกกับปลาประมาณนี้อาหารเช้าครับตามปกติคุณเอกชัยพัทรศรีพันธ์คุณวันชัยตุ้ยด้วงขอบคุณมากครับคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์ผู้ประสานงานของเราก็ชัดเจนทั้งสองช่องทางเดินทางไปภูเขียวปลอดภัยนะครับคือที่ภูเขียวนี่ก็สองแห่งอยู่ตรงข้ามกันที่ดินผมซื้อไว้10กว่าปีแล้วล่ะตอนนี้ที่ข้างเคียงเขาจะวัดก็เลยให้ไปเป็นพยานดูด้วยว่าเป็นยังไงประมาณนี้นะครับวันชัยตุ้ยด้วงทางวิทยุชัดเจนเข้าห้องเรียนครับวันนั้นระฆังก็ไม่ได้ตีแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าระฆังก็แขวนไว้หน้าประตูบ้านคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติอากาศดีครับว่างั้นครับขอบคุณครับอากาศก็ดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะหมุนเวียนมาใบหน้าผมแล้วนะอีกสักครู่ให้ท่านได้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านได้เห็นบรรยากาศข้างหน้าก่อนนะครับวิทยาทานที่ให้ประโยชน์มากขอบคุณมากครับคุณศักดิ์ชัยท่านศักดิ์ชัยนี่ก็ติดตามให้กำลังใจพวกเราสำหรับผมนะครับกำลังใจสำคัญที่สุดโอเคนะครับวันนี้ก็นี่ครับกางเกงพร้อมที่จะลุยป่าแล้ววันนี้เพราะว่ามันอยู่ในป่านะครับไม่รู้มีใครจะซื้อไหมนะครับ 3-4 แสน 5 แสนเนี่ยเนาะขายดีกว่าก็ประมาณ2ไร่กว่าที่2แปลงติดกันตรงข้ามกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวนะมองเห็นถึงข้างหน้าเลยนะครับข้างบนขาด้วยนะครับเอาลงมาไม่ได้ซะด้วยโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้ 17:45 นจนถึง 2 ทุ่มกว่าครับท่านที่ได้ดูการถ่ายทอดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับทีมชนะจะได้ไปแข่งโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาสนุกครับสำหรับแฟนๆที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเราไม่แพ้ใครนะครับก็จากที่คิดว่าไม่น่าจะชนะเกาหลีไม่น่าจะชนะญี่ปุ่นไม่น่าจะชนะจีนแต่ทั้งหมดเราชนะมาหมดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของกีฬามีแพ้มีชนะมีอภัยกันนะครับคุณวิชัยจันสมติดตามทุกวันครับท่านว่างั้นนะครับประสมสุขเลขสงวนเงินนี้ก็ที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับวิเชียรตอริศติดตามรับฟังเจริญพรคำจารย์อาจารย์มาจากศรีสงครามนครพนมนะครับมีคำกลอนคติประจำวันมาให้ได้ติดตามรับฟังรับชมด้วยนะครับอะไรที่ทำให้เราเผลอยิ้มออกมาได้นั่นแหละที่เราเรียกว่าความสุขแฮปปี้มันเดย์มันMondayหรือวันนี้อ๋อใช่ใช่วันศุกร์เออไม่ใช่วันจันทร์ครับขอไปก็วันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่1เดือนกันยายนเลย หวยออกนะวันนี้นะคุณประภาดาครับมาจ้ามาจ้าว่างั้นคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินผมแต่งเพลงขอบคุณแทนคนไทยวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกครับว่างั้นดีครับพอ31สิงหาคมครับวันนี้31สิงหาคมหลงวันหลงคืนแล้วนะครับ31สิงหาคมครับวันนี้โอเคนะเป็นวันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ไปหาหลวงพ่อแล้วก็มาแวะกินกาแฟก็สนุกยิ้มตลอดเวลานะครับเมื่อวานนี้ก็ดีครับมีความสุขวิเชียรต่อฤทธิ์สวัสดีแฟนรายการทุกท่าน31สิงหาขออภัยครับก็ผู้ฟังและก็ฟังด้วยแล้วก็บอกมาด้วยก็แล้วกันผมก็งงๆเหมือนกันครับตื่นเช้ามาเมื่อคืนนี้ก็ดูนู่นครับวอลเลย์บอลนะเอาละตอนนี้ก็มาดูเรื่องของข่าวสารว่าผมเตรียมไว้มีอะไรเยอะแยะนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครองแชมป์เอเชียครั้งที่4ครับชนะจีน3-2เซตได้ไปโอลิมปิกสหรัฐอเมริกาในปีต่อไปนะครับอีก2ปีข้างหน้านะครับจะมีโอลิมปิกปีกนี่ก็ไก่สะกดนะโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาต่อมาครับประธานมูลนิธิกองทัพธรรมให้เวลา7วันสำหรับนายวรเดชที่ใส่แหวนวงใหญ่ๆนะครับหลายวงเต็มแขนครับบอกว่าเอาให้มาขอขมาซะคุณอนันตชัยเมื่อวานนี้ผมว่าจะไปพบคุณอนันตชัยพร้อมกับคุณติ๋มนะครับก็เป็นน้องชายของคุณติ๋มในแก๊งคุณย่าพาเที่ยวนี่แหละปรากฏว่าไม่ได้เจอนะครับสำหรับทนายความอนันตชัยบอกว่านายวรเดชเนี่ยให้เข้ามาขอขมาเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณญารามซะหลังมีการพูดจาหมิ่นคณะสงฆ์เจ้าอาวาสหากไม่มาจะให้ทนายความของวัดเข้าแจ้งความทันทีนะนี่ครับมันก็ต่อไปก็จะมีเรื่องแบบนี้เยอะเลยนะต่อมาครับข่าวต่อมาประกาศใช้แล้วคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนายกอบจนายกอบตนายกเทศบาลคือจะลดอายุลงสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นนายก25ปีมั้งแล้วก็สมัครได้25ปีไม่มีวาระและการคงอยู่แล้วตอนนี้เนาะหมายถึงว่าถึงหมดวาระแล้วก็สมัครได้อีกอะไรประมาณนี้ข่าวต่อมาครับวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกครั้งที่2ปดาครับนางสาวชมณีน้อยจันทร์นะครับกับพวกรวม4คนนัดให้ไปพบพนักงานสอบสวนวันที่18กันยายนนี้นะปดานะไปพร้อมกันกับ3คนที่ออกไปแล้วคงไม่ไปมั้งปดานี่นะครับเล่นกับกฎหมายนะครับเอาลองดูนะครับหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกเชื่อเถอะถ้าจะหนีนะประดาขอนแก่นในชี้แจงขั้นตอนเพิกถอนบรรจุ43คนใครไม่พอใจสามารถใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันหรือร้องศาลปกครองได้นี่กรณีของการสอบทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับข่าวช็อกคนไทยครับท่านกินไหมคุณเชียงหมูยอมันมีสารพิษเกินมาตรฐาน50เท่าครับภัยเงียบที่ก่อมะเร็งและทำให้เลือดขาดออกซิเจนเฉียบพลันอันตรายครับผมต้องหยุดทันทีเหมือนกันนี่พวกชอบนะครับพวกคุณเชียงพวกหมูยอเนี่ยมันมีสารพิษเกินมาตรฐาน50เท่าและก่อให้เกิดมะเร็งทำให้เลือดขาดออกซิเจนเฉียบพลันด้วยต่อมาครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคนไทยมีผู้ป่วยโควิดสะสม 95,000 กว่าคนตายไปแล้ว14คนตั้งแต่ต้นปีนะครับถึง28สิงหาคมปีนี้แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่โควิดนะยังไม่หายนะหมวกไอ้ก็สวมแมสก์ด้วยกันแล้วกันนะขณะที่โรค NB18.1 ยังเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดของโควิดนะต่อมาก็เปิดประเด็นการประชุมครม.สัญจรสงขลาภาคใต้คณะรัฐมนตรีที่จะไปมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อระดมความคิดเห็นและเตรียมข้อเสนอสำหรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดท่านต้องเข้าใจนะที่ผมเคยพูดให้ฟังว่า5จังหวัดชายแดนเอ้ย3จังหวัดชายแดนใต้หมายถึงจังหวัดอะไรชายแดนใต้นะไม่มีคำว่าภาคนะแต่ถ้าว่าคำว่าภาคเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลายจังหวัดเพิ่มมากขึ้นภาคใต้นะครับให้ท่านได้เข้าใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับการปกครองมันเกี่ยวกับการพื้นที่ดินแดนปัญหาที่กระทบกระทั่งกันในขณะนี้นะครับเขาก็มีพระราชบัญญัติออกมาเพื่อที่จะปูนบำเหน็จข้าราชการเพื่อที่จะทำให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานทางด้านโฆษก BRN ของพวกผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้นะครับบอกว่าควรจะปาตานีของเขาเนี่ยก็คือปัตตานีนั่นแหละเขาอ้างว่าปาตานีเนี่ยขอให้มีศาลของเขาเองโดยเฉพาะบางั้นที่พิพากษาพิจารณาคดีของเขาเออเนาะอีกล่าสุดนะครับข่าวเมื่อคืนนี้ผมหามาได้ล่าสุดเลยเอามาไว้ท้ายนายอนันตชัยประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมทีมงานแถลงเมื่อวานนี้นะครับผมไปไม่ทันแต่พอมีข่าวมาแล้วเตรียมยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดินในวันนี้ครับวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อเสนอแนวทางโอนที่ดินเป็นชื่อวัดตามขั้นตอนต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมจะนำเสนอนะครับบางเรื่องก็อาจจะยังไม่ละเอียดแต่พูดให้ท่านฟังว่ามันมีข่าวประเด็นนี้ถ้าสนใจจริงๆรายการนี้ก็คงไม่สามารถที่จะมีเวลาอธิบายพูดให้ท่านได้ฟังเพียงแต่ว่ามีข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราแบบนี้ให้ท่านได้เข้าใจนะคุณวไลพรตันตระบัณฑิตติดตามรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณประสมสุขเลขสงวนเงินก็ติดตามจากกรีตัวติดตามครับตำบลศิลาเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับจากกรีเตอร์ครับการติดตามรับฟังรายการของเราวันนี้ตอนท้ายๆจะเปิดโอกาสให้ท่านได้โทรศัพท์นะครับก็คงเรื่องทั่วไปแล้วนะท่านจะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่อยู่ในกรอบของความไม่หมิ่นประมาทเวลาจำกัดบอกชื่อเสียงเรียงนามด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็เปิดกว้างนะครับลองดูว่าเป็นยังไงเอาละนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ตอนแรกก็จะว่าจะแข่ง19 นาฬิกาจากตอนแรกที่บอกว่า17 นาฬิกา 45 นาทีสรุปว่า17 นาฬิกา 45 นาทีเหมือนเดิมนะครับวอลเล่ย์ไทยชนะนะครับเป็นแชมป์เอเชียครั้งที่5แล้วนะครับตอนนี้เป็นอันดับ3ที่ครองแชมป์เอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นนะครับซึ่งไทยเรานะครับก็ถือได้ว่า4ครั้งแล้วนะครับขอไป4ครั้งครั้งนี้นะครับเมื่อปี2003เมื่อปี2017เมื่อปี2023คริสตศักราชนะแล้วก็ปีนี้จีนนี่เป็นเยอะนะครับกี่ครั้งไม่รู้นี่แดงเถือกเลยขี้เกียจนับเนาะสำหรับได้เงินรางวัลรับรวมกันแล้วกว่า11,760,000 บาทนะครับ11ล้านเอามาหารกันสำหรับนักกีฬานะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์นักกีฬา14คนก็จะได้ประมาณคนละ 600,000 บาทผู้ฝึกสอนทีมงานทั้งหมดของทีมฝึกสอนทั้งหมดนะครับได้ 840,000 กว่าบาทเอามาหารกันอีกผู้ฝึกสอนก็หลายคนอยู่นะสมาคมกีฬานี่ครับก็ได้ 2,520,000 บาทรวมเป็นเงิน 11,760,000 บาทนะครับสำหรับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้พรพันธ์เกิดปราดผู้เล่นทรงคุณค่าและมือเซตยอดเยี่ยมนี่คนนครพนมนะบ้านเดียวกับทางอาจารย์เจริญพรนั่นแหละคุณพรพันธ์เนาะต่อมาทัดดาวนึกแจ้งได้รับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมผลต่อมาสศิภาพรจันทวิสูตรเล่นหัวเสายอดเยี่ยมนี่ครับ3คนที่ได้รับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลหญิงปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกองทุนพัฒนาการกีฬาอนุภาคอนุมัติให้รางวัลแก่นักตบไทย11,760,000 บาท นะครับคนละ 600,000 นะครับโค้ดก็ได้ลดหลั่นลงไปเอาบริษัทห้างร้านหรือว่าทางรัฐบาลจะเสริมต่อยิ่งดีนะครับเพราะว่าเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจกับนักกีฬาเนาะเอานี่ขอเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งก็นอนลุ้นถ้าหากว่าจะพูดว่าใจจดใจจ่อถ้าหากว่าหัวใจจะวายก็แล้วแต่แต่ละคนลุ้นแข่งจน5เซตสุดท้ายเซตที่5เกม15ปรากฏว่าเราชนะ15ต่อ10นะครับมีข่าวต่อไปครับนี่ก็จะเปิดถนนสีขาวจังหวัดขอนแก่นกว่านั้นนะครับของสื่อมวลชนซึ่งจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ที่1นะครับวันนี้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางโดยจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนนี่ผมเคยไปบรรยายให้กับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เขาได้งบจากกระทรวงคมนาคมมาตอนนี้ก็เขาก็จัดอบรมสื่อมวลชนอีกนะครับเพื่อสร้างวินัยจราจรลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนนะครับก็วันนี้นะครับตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 19:00 น.ลงทะเบียนเอ้ยถึง 9:00 น.ลงทะเบียนอบรมทั้งวันมั้งนะครับโอเคนะครับรวมพลังกันเพื่อป้องกันอุบัติภัยนะครับมีประกาศใช้แล้วนะคุณสมบัติของนายกเทศมนตรีของนายกอบต.ด้วยนายกของเทศบาลด้วยนายกอบจ.ด้วยนี่ขอนแก่นเพราะเราก็สมัคร4คนนะครับไม่รู้ใครตัวจริงตัวปลอมท่านก็ดูไปเอาเองก็แล้วกันแต่ตัวจริงทั้งหมดนั่นแหละนะครับเมื่อสมัครแล้วจะต้องเอาจริงสิอย่ามาหลอกกันเพื่อไปตัดคะแนนเสียงกันมันก็ไม่ใช่นะนี่การเมืองของไทยเรามักจะเป็นแบบนี้แหละจ้างให้ลงสมัครก็มีนะประชาชนก็ถูกเขาซื้อเสียงอีกนะครับตอนนี้นายกอบจเขาประกาศใช้แล้วนะจะต้อง25ปีแล้วนะจาก35ปีตอนนี้วัยรุ่นแล้วนะครับใครล่ะที่เสนอให้วัยรุ่นเป็นนายกอบจเอาที่บอกว่าคนรุ่นใหม่มันรุ่นใหม่รุ่นเก่าประสบการณ์มีไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่จำกัดวาระโดยจาก2วาระเป็นไม่จำกัดจะเป็นกี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับเทศบาลและอบจคุณสมบัติก็จบอย่างต่ำอนุปริญญานะจากปริญญาตรีลดลงมาเหลืออนุปริญญาสำหรับนายกอบต.ก็จบอย่างต่ำม.ปลายเท่าเดิมสำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกสภาและไม่จำกัดวุฒิว่างั้นนะครับมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนะครับเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองของเรา 8:24 นาทีครับคุณสุชาติบุญจันทร์ติดตามเสียงชัดเจนดีครับเพราะงั้นขอบคุณมากครับคุณสุชาติก็เป็น FC รายการนี้เมื่อวานนี้ผมไปวัดป่าแสงไอ้วัดป่าอรุณยาราม FC เยอะเลยนะครับเข้ามาพูดมาคุยมาทักทายมาถ่ายรูปอะไรต่างๆก็นี่แหละครับกำลังใจอย่างล้นเหลือจากพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยฟังอยู่เป็นประจำเดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศให้ฟังนะครับนี่ก็อดีตนายกธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์ก็ไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามนะครับต่อมาก็ทางด้านประธานมูลนิธิกองทัพธรรมให้เวลา7วันนายวรเลศที่มีแหวนวงใหญ่ๆเยอะๆนะครับเต็มนิ้วน่ะให้มาขอขมาเจ้าวาดวัดป่าอรุณยารามซะหลังไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พูดจาดูหมิ่นคณะสงฆ์เจ้าวาดหากไม่ไปว่างั้นก็ให้ทนายความของวัดจะเข้าแจ้งความว่างั้นนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ล่ะนะครับก็เป็นสิ่งที่เนาะกฎหมายกฎแห่งกรรมกฎความจริงกฎจรรยาบรรณต่างๆมันจะต้องทำงานแล้วต่อไปนี้กฎแห่งกรรมก็ทนายอนันตชัยชัยเดช60กว่าปีแล้วนะ คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับนี่แหละทางด้านนายวรเดชนี่แหละก็ได้ออกมาแถลงเมื่อวานนี้ครับผมก็ไม่ได้ฟังหรอกแต่ว่าดูข่าวแล้วบอกว่าเอาสรุปง่ายๆว่าที่น่ะเป็นของวัดแน่นอนแล้วใครจะตายไปกี่ชาติมันก็ยังเป็นที่ของวัดนะครับไม่ว่าป้าดาไม่ว่าคุณวรเดชไม่ว่าผมตายไปกี่ชาติมันก็ยังเป็นที่ดินของวัดอยู่นะครับเพราะว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่ธรณีของสงฆ์นะครับแสดงเจตจำนงแล้วประมาณนี้นะครับถ้าคำพิพากษาไม่เชื่อกันก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการมาดูหมิ่นหลากหลายพอสมควรแล้วนะครับสำหรับพูดมากยิ่งผิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทนายก็บอกว่าวันนี้ล่ะนะครับจะไปที่แจ้งความดำเนินคดีและเสนอแนวทางโอนที่ดินเป็นชื่อวัดตามขั้นตอนต่อไปกับกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินว่างั้นวันนี้ที่กรุงเทพว่างั้นทางด้านนายอนันตชัยประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับโอเคเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็ขอบคุณพี่หน่อยและคุณอ้อยจากคุณย่าพาเที่ยวครับที่ผมพูดให้ท่านฟังตอนต้นนะครับนำขนมอร่อยครับเอามาเป็นเวเฟอร์นะครับนี่เป็นขนมอร่อยกินแล้วกับกาแฟอร่อยดีเมื่อเช้านี้ก็กินไปแล้วนะครับก็เอาไว้นี่ละทันทีไปเยี่ยมนะครับก็มากินกับกาแฟได้ฟรีนะครับฟรีรายการนี้ไม่มีขายหลังจากที่ได้มาเยี่ยมถ่ายรูปกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปนู่นครับทั้งหมด4คนไปกิน MK สุกี้นะครับที่โลตัสเอ็กซ์ตร้านี่แหละนะครับจากนั้นก็ไปวัดป่าอรุณยารามนะครับเขาเลิกแล้วล่ะแต่ว่าคนก็ยังพอมีอยู่บ้างก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับ FC ที่อยู่ในวัดตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ญาติโยมนะครับก็ไปกราบที่สำคัญคือไปกราบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอรุณยารามนะครับแล้วก็คุยกันหลายเรื่องท่านสมองดีมากเลยนะครับ72ปีนะครับพูดคุยสนุกเมื่อพูดความเก่าความหลังให้ฟังท่านบอกว่ามันเครียดแต่ถ้าได้เจอคนรุ่นผมโดยเฉพาะพี่หน่อยสุภัทราสมเจวงใน80ปีท่านก็บอกว่าเจ้าวาดบอกว่าเคยไปเป็นลูกศิษย์ของพี่ปิ่นสมเจวงที่เสียชีวิตไปแล้วไปเรียนอยู่ที่ภูมิศิษย์พาณิชยการเหมือนกันก็คุยกันนานนะครับจนเกรงใจแขกที่อยู่ด้านนอกก็เลยขอตัวท่านมาแล้วก็ทำคลิปให้ท่านด้วยนะครับท่านก็ฝากมาบอกว่าวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ขอเชิญไปทอดกฐินที่วัดป่าอรุณยารามทุกท่านเลยโดยเฉพาะศิษย์เก่ารุ่น2ของกลุ่มศิษย์พานิชการที่ท่านเคยเรียนอยู่นั่นมีรูปท่านนะครับตั้งเคียงข้างกับรูปในปัจจุบันนี้นะครับท่านก็หัวเราะเอิกอักพอใจนะครับหลายเรื่องนะครับก็คลายเครียดกันนะครับก็ท่านอายุ72ปีนะครับก็โอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมไปเมื่อวานนี้ก็จากนั้นก็มากินกาแฟนะครับมอคค่าเลยก็ได้พูดคุยเรื่องราวหลายๆเรื่องกับคณะมีความสุขดีครับก็นี่แหละครับวันที่เมื่อวานนี้ที่ผมไปนะครับก็วันนี้ก็จะไปภูเขียวอำเภอภูเขียว100กว่ากิโลครับเพื่อไปเป็นพยานนะครับในการวัดที่วัดทางของคนที่อยู่ข้างที่เดียวกันนะครับอีกเรื่องต่อไปนะครับนี่เวลาขณะนี้8นาฬิกา30นาทีสดๆเพื่อท่านโดยเฉพาะนะผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการนะครับก็ไปเจอในที่เมื่อคุณเข็มชาติสมใจวงศ์บอกว่า ปัจจุบันนี้ขอนแก่นของเราก็มีฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการแล้วก็ฝ่ายเอกชนนะครับในการที่จะผลักดันหลายเรื่องของขอนแก่นของเรานะครับโอเคก็ดีครับก็ทำมาตั้งแต่ปี63แล้วนะนะก็เพื่อบ้านเพื่อเมืองเจริญก้าวหน้าขอนแก่นเจริญเยอะนะครับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยครับดูข้อมูลแล้วไม่ใช่ผมพูดด้วยปากเปล่านะครับมีข้อมูลก็เป็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับอาจารย์วรศิลป์นิรเขตสวัสดียามเช้าครับท่านที่พันธนิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ24องศาฝนตกปรยปรยเป็นระยะทางเฟซบุ๊กภาพเสียงชัดเจนเนาะลืมพูดถึงเรื่องอากาศในเมืองขอนแก่นของเราว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างขอนแก่นขณะนี้ที่ผมพูดอยู่นี้26องศาเซลเซียสอุดร25อุบล26กรุงเทพ28นะครับฝนของขอนแก่นตกประมาณ 40% ของพื้นที่ว่างั้นนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ละตลอดทั้งวันมั้งนะครับดูแล้วครับก็อุณหภูมิจะสูงสุดก็ประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับที่ขอนแก่นค่าฝุ่นล่ะนี่ผมดูให้สดๆเลยนะดูให้สดๆเลยเพื่อความเป็นปัจจุบันตอนนี้ก็จะมาดูค่าฝุ่นเนาะว่าขอนแก่นของเรามากน้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนค่าฝุ่นชื่อค่าฝุ่นค่าฝุ่นขอนแก่นดูแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ดีน้ำพองสีเหลืองครับ53สรัต AQI ชุมแพ50นี่สีเขียวนะครับดีครับสีเขียวนี่50สรัต AQI อำเภอเมือง44สรัต AQI นะครับนี่ค่าฝุ่นนะก็ไม่ถึงกับมีมลพิษมากนะครับพอดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญนะครับน้ำในเขื่อนอุบลรัฐเป็นยังไงสถานการณ์น้ำวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับน้ำปกติดีมีน้ำ 36% ของความจุอ่างนี่เป็นข้อมูลของวันนี้31สิงหาคม2569 8นาฬิกานะครับ 36% ของความจุอ่างโดยเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้า2ล้าน650,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ปล่อยออก3ล้าน600,000 ลูกบาศก์เมตรนี่น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็ได้พูดให้ท่านฟังแล้วนะครับตอนนี้มีข่าวอะไรอีกบ้างล่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอะไรวันนี้ที่สำคัญมีไหมวันนี้กิจกรรมของแต่ละที่นะครับนี่วันนี้ผู้ว่าไปนครหนานหนิงนุ่นไปกุ้ยลินนุ่นไปจีนนะครับสรุปง่ายๆวันนี้มีประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมศูนย์ยาเสพติดชั้น4สาระกลางจังหวัดขอนแก่นโดยท่านยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าจากนั้น 13:30 น.ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐที่ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นนะครับวันนี้มีอะไรอีกบ้างเนี่ยก็มีการเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 8:40 น.อีกสักครู่ครับที่ห้องประชุมเพื่องฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดกลางโดยรองผู้ว่ายุทธพรโพธิวิหกครับส่วนวัดป่าแสงอรุณ 9:00 น.วันนี้ปลัดจังหวัดขอนแก่นนายคารมคำพิทูลเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของใครเอ่ยนะครับเดี๋ยวนะมันเลื่อนไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับโอเคนั่นคือ วันนี้มีอะไรบ้างที่ขอนแก่นของเราแต่ผลการประชุมนะครับเราไม่ทราบว่าเป็นยังไงแล้วก็ข่าวคราวจากสื่อมวลชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรที่ฝึกอบรมไปแล้วมีไหมที่ส่งมาให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้รับทราบว่าท่านได้ดำเนินการเป็นอย่างไรหรือมิดจัดไปเลยอบรมไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับมีข่าวมีคราวก็พร้อมที่จะนำเสนอหน้ารายการนี้เหมือนเดิมครับก็ขอให้ท่านส่งมาได้นะครับที่สถานีวิทยุหรือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นก็ได้ก็จะถึงผมทันทีนะครับโอเคตอนนี้ก็มาฟังข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการสอบขององค์การปกครองส่วนท้องที่ที่ทั่วประเทศนะครับใช้เงินซื้อเอาตำแหน่งเพื่อสอบได้แต่การสอบนะมันทุจริตนะครับมันไม่มีความรู้ความสามารถซื้อมาแล้วก็มาทำงานเป็นหรือเปล่าไม่รู้ขอให้ได้ทำแล้วก็มีทุจริตขึ้นมามันก็เสียหายแก่ราชการประชาชนด้วยขอนแก่นของเราเพิกถอน

สิบว่าผมจัดรายการนะครับก็นัดหมายกันนู่นแหละครับเกือบ5 โมงวันนี้แต่ท่านโทรมาแล้วผมรับทราบแล้วนะครับโอเคสรุปว่า43คนที่ทุจริตการสอบองค์การปกครองส่วนท้องที่ขอนแก่นใครไม่พอใจสามารถอุทธรณ์กับทางจังหวัดได้ภายใน30วันหรือจะร้องที่ศาลปกครองก็ได้ว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเปิดโอกาสนะครับให้สำหรับชาวบ้านนะครับหรือผู้ที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเรื่องของตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นได้ออกหมายเรียกครั้งที่2ป้าดากับนางสาวชมณีน้อยจันกับพวก4คนนัดพบพนักงานสอบสวนวันที่18กันยายนนี้3คนเลยออกไปแล้วหมายเรียกถ้าหมายเรียกไม่มาก็เป็นหมายจับละประดานะกำเลยไกโกกมุนาวัตติโลโกนะครับนี่เป็นขบวนการจัดหาบัญชีม้าบวกเรียกค่าไทยจนมุมทีมสืบของสภ.เมืองขอนแก่นนะครับซึ่งเขาอนุมัติหมายจากศาลนะครับเข้าไปจับกลุ่มขบวนการจัดหาบัญชีม้าก่อเหตุหน่วงเหนี่ยวกักขังกันโชคทรัพย์ผู้เสียหายปรากฏว่าจับได้ครบทั้ง3คนเลย

ของสภ.เมืองขอนแก่นนะครับซึ่งเขาอนุมัติอยู่นะครับก็จะไปที่ภูเขียวนั่นแหละนะครับผมจัดรายการวิทยุอยู่นะก็คงจะพอรับทราบแล้วนะครับนัดหมายกันหรือมีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อย3โมงเช้านะครับค่อยโทรมานะครับตอนนี้ผมจัดรายการอยู่ไม่สามารถพูดได้หรอกนะครับโอเคนะครับนี่ก็เรื่องของข่าวคราวต่างๆให้ท่านได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนทำเองทั้งหมดทั้งข่าวทั้งรับโทรศัพท์ของคนคนเดียวมันก็ทำยากอยู่นะนะครับต้องนัดหมายเวลากันให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องทุจริตนะครับโอเคบอกแล้วแล้วก็มาเรื่องของบัญชียาม้าและรีคาไทยซึ่งตำรวจเมืองขอนแก่นจับได้เมื่อวันที่8สิงหาเวลาบ่าย3ถึง2ทุ่มที่ตำบลศิลานี่แหละนะครับที่ตำรวจของขอนแก่นคือโดยทีมสืบสวนของทางภาค4มั้งหรือใครครับของตำรวจสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นนะครับเขาก็ใช้วิชาความรู้ยุทธวิธีจับนายคิว29ปีมีหมายจับศาลนางสาวแป้ง31ปีหมายจับศาลของกลางยึดได้รถยนต์เครื่องช็อตไฟฟ้าอาวุธมีดยาวสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยดำเนินคดีนะครับเอา3คนนี้ตอนนี้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายและเตรียมขยายผลเส้นทางการเงินของบัญชีม้าทั้งหมดต่อไปโอเคนะอีกข่าวหนึ่งครับสสพัชรกรอันนบพรนี่ก็ในไหนที่ทำดีผมก็จะพยายามเอาข่าวคราวของสสมาบ้างนะครับสสพัชรกรอันนบพรสสขอนแก่นเขต10นู้นครับทางหนองสองห้องนะครับก็แล้วก็อดีตสสและก็สสดร.พงศกรอนุพรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและคณะนะครับก็ไปต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่จะนำความเจริญมาสู่พื้นที่แถบนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนแถบนั้นสะท้อนเสียงประชาชนนะครับซึ่งก็ให้ทำไฟแดง3แยกวัดใจอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับท่านรู้เองแต่ผมไม่รู้มีแต่บอกว่า3แยกไฟแดง3แยกวัดใจเวลาเขียนข่าวเขียนให้ชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าคนไม่รู้ขยายไหลถนนที่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการรับทราบข้อเสนออีกอันนึงชาวบ้านร้องเรียนอะไรมาบ้างบึงแก่นครขอนแก่นบึงน้ำจืดนำเที่ยวก่อนนะครับนำเที่ยวบึงแก่นนครก่อนบึงแก่นนครเป็น1ใน4บึงในเมืองขอนแก่นนะครับก็603ไร่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอยู่คู่ขอนแก่นมานานบึงบอนครับสมัยก่อนนะมีสวนสุขภาพพื้นที่พระก่อนแล้วก็มีที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพนเจ้าเมืองคนแรกของขอนแก่นของเราผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้วก็ปัญหาตลาดที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับของขอนแก่นเอ้านี่ก็เรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบึงแก่นนครนะครับไปสูดลมหายใจลึกๆอีกอันนึงครับนี่ได้นายกอนุทินได้จัดระเบียบสำนักนายกมีสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศการเนรเทศคนออกนอกประเทศพวกต่างด้าวที่เข้ามานี่ครอบคลุม6ฐานความผิดไล่ออกนอกประเทศทันทีมีผลบังคับใช้แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่

รัฐมนตรีมีเงินอยู่ในมืออยู่แล้วคนละ200ล้านบาทนะครับถ้าหากว่าพื้นที่ใดเสนอมาเข้าตาสสว่าสสเสนอดีเสนอรองนายกที่มีเงินอยู่แล้วก็พร้อมที่จะอนุมัติเงินให้ประมาณนี้นะครับในการไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทุกที่แล้วนะครับเขาก็จะมีเงินเงินก็ภาษีอากรของเรานี่ละนะครับฉะนั้นเมื่อจะไปภาคใต้ก็จะมีเสนอทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องคือสสในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่กรมกระทรวงต่างๆนะครับที่ดูแล้วมันมีเหตุมีผลมีความจำเป็นนะครับก็เสนอมาทางคณะรัฐมนตรีก็จะอนุมัตินะครับข่าวต่อมาครับโฆษก DRN ภาคใต้แล้วตอนนี้เปิดไพ่ออกมาแล้วครับปาตานีที่เขาว่าเนี่ยก็คือแถวจังหวัดปัตตานีนั่นแหละเขาบอกว่าได้เปิดไพ่ออกมาแล้วขอให้มีศาลปกครองตนเองนะครับโดยให้มีศาลปกครองตนเองนะครับท่านลองคิดดูสิมันก่อการร้ายบันแยกแผ่นดินไหมนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราถึงอยู่ไกลก็เป็นห่วงดินแดนของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเขาบอกว่าขอให้มีศาลปกครองตนเองนะครับไม่ใช้ศาลไทยนอกจากนี้ยังมีการระบุว่าแผ่นดินแถบปัตตานีนี้มีทั้งก๊าซน้ำมันและทองคำแต่ผู้คนกลับยากจนที่สุดเพราะติดอาณานิคมไทยมาตั้งแต่ปี1785ฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ขบวนการโจรก่อการร้าย BRN นี่ภายใต้การสนับสนุนของใครก็ไม่รู้ล่ะนะครับทั้งสสทั้งนักการเมืองทั้งต่างประเทศด้วยนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเรื่องของสุขภาพอนามัยครับข่าวช็อกคนไทยท่านเคยกินกุนเชียงหมูยอไหมทั้งหมดนี่มันมีสารพิษเกินมาตรฐาน50เท่านะเป็นภัยเงียบที่ก่อมะเร็งและทำให้เลือดขาดออกซิเจนเฉียบพลันนะครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปีนี้และปีที่ผ่านมาตรวจพบว่าพวกกุนเชียงหมูยอแหนมและไส้กรอกอีสานจากผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็ถือได้ว่ามีนะครับสารมีพิษปนเปื้อนพวกไนเตรตไนไตร50เท่านั่นนะครับตรวจพบแล้วก็ระมัดระวังไว้ในการไปกินพวกนี้นะครับผมก็แทบจะไม่กล้ากินแล้วตอนนี้นะครับยกเลิกเลยทั้งหมดเลยนอกจากนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกนี่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาบอกนะพวกหมูกระทะพวกปิ้งย่างเตาถ่านส่วนที่มันไม่เกรียมนะครับมีสารก่อมะเร็งพวกปลาหมึกย่างตามรถเข็นหากกรอบเด้งผิดปกตินั่นละแช่สารฟอร์มาลีนหรือน้ำยาดองศพมาลูกชิ้นสีชมพูแปรดนี่ครับก็มีสารกรอบอยู่ด้วยพวกหมึกกรอบพวกสบายนางสีขาวจั๊วนี่ครับนี่ผมก็ชอบกินนั่นเนี่ยแต่ว่านานๆกินทีเสี่ยงการตกค้างของสารฟอกขาวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กัดกับอาหารพวกปลาเค็มปลาหมึกแห้งจะมีโซเดียมสูงจัดนะครับแมลงทอดเสี่ยงได้รับยาฆ่าแมลงตกค้างและน้ำมันทอดที่ทอดซ้ำนะครับก็ไม่ดีอาหารทะเลแช่แข็งผักกระบุ้งผักบุ้งผักกระน้าหมูกรอบเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลงพวกถั่วลิสงคั่วถั่วพริกป่นเก่าเสี่ยงต่อเชื้อราเหมือนกันนะครับหอยแครงลวกสุกๆดิบๆนี่ก็เสี่ยงแบคทีเรียนะครับก็กินยากอยู่ยากแล้วนะทุกวันนี้นะครับยิ่งรู้มากยิ่งกินยากเลยโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับก็ข่าวต่อมาก็แล้วกันนะกีฬาผมพูดให้ฟังแล้วก็เป็น

0: เรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศไทยเราสำหรับอาหารการกินนะครับมันก็เราก็ต้องระมัดระวังดูเอาเองก็แล้วกันเนาะว่าสมควรจะกินอะไรนะครับสำหรับปลอดภัยต่อชีวิตของท่านนะครับมาทางด้านล่าสุดของล่าสุดก็แล้วกันนายวรเดชนี่ครับกับป้าดาสมัยก่อนเป็นคู่หูกันนะครับพูดจานะครับไม่ฟังอีราค่าอีรมใดๆทั้งสิ้นตอนนี้นายวรเดชนะครับที่มีแหวนเยอะๆน่ะบอกว่าลาออกจากที่ปรึกษาทายาทที่ดินของวัดป่าแล้วว่างั้นนะครับทะเลาะกันกับทีมของป้าดานะครับไม่ลงรอยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามดูต่อไปนะครับโอเคท่านผู้ฟังครับก็นี่แหละเป็นประเด็นข่าวที่นำมาเสนอให้ท่านได้ฟังมาเจอรูปหลวงพ่อเมื่อวานนี้ก็ไปเจอหลวงพ่อท่านชอบภาพที่ท่านยิ้มในกรอบรูปใหญ่ๆแล้วก็มีรูปที่ท่านเรียนหนังสืออยู่ที่พาณิชยการภูมิสิทธิ์พาณิชยการนะครับเดี๋ยวนะทักทายท่านก่อนวรศิลป์นินเกตนะครับฝนตกปล่อยเป็นระยะ Facebook ชัดเจนสุคนทิพย์จันทวงศ์ติดตามรับฟังตานิกาตุ้มสวัสดีวันจันทร์วันเงินขอบคุณมากครับอำนาจชนะวงดร.อำนาจเช้านี้ติดตามคณะกำลังขับรถไปเมืองพลครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปนู่นแล้วครับภูเขียวอาจารย์เอ้ยสวัสดีท่านอาจารย์เช้าวันจันทร์สิ้นเดือนรับฟังข่าวสารจากโคราชนะคะภาพเสียงชัดเจนบรรยากาศดีมากๆเลยขอบคุณมากครับอาจารย์เอ้ยก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารมวลชนนี่นะครับที่นู่นเทคโนโคราชดร.อำนาจไปสอบนักศึกษาปริญญาโทที่ห้องเรียนวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอำเภอพลครับนักศึกษามาจากหลายแห่งทั้งโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์ครับว่างั้นโอเคนะครับมีแรงก็ทำไปยินดีครับสมศักดิ์เสคำพันธ์ติดตามครับจากชนบทคนเล็กคนสวยวิภาวันอิ่มเสมอคิดถึงอยู่นะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เจอกันเลยกับคณะอาจารย์นิ่งหน่องด้วยสุภารพรพรมรักขโนนะครับอยู่ที่คุณยายนิ่งหน่องกลับมาแล้วว่างั้นนะครับโอเคคิดว่าไปกรุงเทพผมกับคณะมีคุณติ๋มรำภาวดีชัยสงก็ติดตามวันนี้ไปรับลูกส่งลูกแล้วอ่านรับเลี้ยงโออนุภาพสาดารับฟังขอบคุณมากครับวิทยายานยนต์ติดตามรับฟังวิทยายานยนต์นี่คือใครนี่ที่บ้านทำแค่ไหมเปลี่ยนแล้วเหรอตอนนี้เป็นชื่อร้านวิทยายานยนต์แล้วเหรอสมนึกอินหามาศติดตามรับฟังเดี๋ยววันหลังจะไปภูเวียงนะครับนี่จะไปกับไปละจิรพงศ์อวิรุธพาณิชย์ติดตามรับฟังขอบคุณมากครับก็ท่านทักทายมาก็ดีครับก็ต้องทักทายท่านตอบคุณยายนิ่งน้องมาแล้วสวัสดีค่ะแง่แง่ไม่ได้ไปด้วยเมื่อไงเมื่อวานนี้นะพลาดโอกาสไปนะครับเดี๋ยววันหลังไปใหม่เมื่อวานนี้ว่าจะซื้อคอนโดแล้วแถบนั้นแล้วนะครับลุงช่างวิเชียรเข็มเพชรติดตามรับฟังก็รอให้ถูกหวยก่อนถึงจะไปซื้อสุชาติบุญจันทร์ติดตามเสียงชัดเจนทั้งวันขอบคุณมากครับเอาละนี่ท่านที่ทักทายมาตอนนี้ผมว่าจะให้ท่านโทรมาแล้วนะผมก็จะได้กินกาแฟในระหว่างรอนั้นโทรมาประเด็นใดก็ได้ครับ0817024751ใครก็ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามสถานที่ของท่านด้วยแล้วก็เรื่องอะไรก็ได้2นาทีประมาณนี้นะครับปัญหาความคิดเห็นต่างๆครับโอเคทักทายเลยนะท่านที่โทรมายังไม่กินข้าวเลยนี่กับข้าวอยู่ข้างหน้าท่านถ้าหากว่าท่านทักทายมาก็ต้องโทรมานะถ้าหากว่าท่านเขียนมาผมก็อ่านไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในโทรศัพท์
1: ว่าเราสามารถทลายกำแพงโอลิมปิกได้
0: ข่าวของจีน วอลเลย์บอลหญิงนี่ก็ฮิตทั่วโลกเลยนะครับโอลิมปิกกอไก่นะครับปีกนี่กอไก่สะกดมีไหมโทรมานะโทรมาเลยใครก็ได้นี่เปิดกว้างเลยนะ

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูตรเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช.1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยปลายนิ้วโลกออนไลน์มอบความสะดวกสบายให้เราอย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพรบ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าต้องเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่หากเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดต่อตัดแปลงจนทำให้เกิดความอับอายหรือเสียชื่อเสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในยุคปัจจุบันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
9: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วเจ้าหน้าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกียบรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
10: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของงบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
11: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองก่อลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ็มกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่นิ่นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
5: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
2: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

พชรแหลมสิงห์ครับชื่อเพลงคนเหมือนกันครับส่อให้เห็นหรือสะท้อนเห็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนเหมือนกันมีสภาพการเกิดมาเท่ากันและการสิ้นไปเท่ากันมาตัวเปล่าไปตัวเปล่าครับยิ่งโตยิ่งสวยนั้นก็เป็นเพลงที่ขอมาแต่เพลงนี้ขอมาเยอะกว่าครับเราจึงจัดให้ในช่วงนี้ขอสวัสดีทุกคนครับในช่วงเวลาเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเราพบกันเป็นประจำวันจันทร์วันอังคาร2วันด้วยกันครับแน่นๆด้วยคุณภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปพูดถึงวันนี้เป็นวันสำคัญในเรื่องใดบ้างครับเป็นวันชาติมาเลเซียครับวันประกาศเอกราชของสหพันธ์รัฐมาลายาปัจจุบันคือมาเลเซียจากการเป็นอาณานิคมของสหรัฐอาณาจักรในปีพุทธศักราช2500ครับวันนี้เป็นวันประกาศเอกราชของประเทศอื่นๆอีกวันเอกราชของตรินิแดดและโตเบโกพุทธศักราช2505ครับและประเทศคีกริสถานปีพุทธศักราช2534วันนี้วันสำคัญวันตระหนักรู้เรื่องการเสพยาเกินขนาดสากลวันระลึกและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิกฤตการยาเกินการเสพยาเกินขนาดทั่วโลกครับวันนี้เช่นกันครับวันสากลเพื่อคนเชื้อสายแอฟริกันกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับมรดกทางวัฒนธรรมครับวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างครับในประเทศไทยครับปีพุทธศักราช2488นายทวีเกตบุญเกตเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่5ของไทยซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งชั่วคราวระยะสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองนะเพียง17วันเท่านั้นเองปีพุทธศักราช2530เครื่องบินโบอิ้ง737ของบริษัทเดินอากาศไทยเที่ยวบินที่365เกิดอุบัติเหตุตกในทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด83รายครับ

จากการขับร้องของคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งที่อยู่ในความนิยมของแฟนๆครับแต่ที่นิยมมากที่สุดครับชายเมืองสิงห์ไม่เคยขาดเลยเพลงนี้ทำบุญร่วมชาติครับไปงานไหนนี่ได้มักจะได้ยินเสียงร้องของนักร้องไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะหรือที่ไหนก็ตามถ้ามีความสนุกสนานแล้วอย่าลืมเพลงนี้นะฮะทำบุญร่วมชาติคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเราหยิบยกเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณนั้นมีตกหล่นหรือบ้างครับถ้าเป็นเรื่องของปีพุทธศักราช2440ครับโทมัสอันลาเอดิสันได้รับสิทธิบัตรเครื่องคิเนโตสโคปหรือเครื่องฉายภาพยนตร์รุ่นแรกของโลกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2482กองทัพนาซีเยอรมนีจัดฉากสร้างสถานการณ์โจมตีสถานีวิทยุกรีวิทเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการบุกครองโปแลนด์ในวันถัดไปจนนำไปสู่การเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปแม่นั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านมานะเป็นบทเรียนครับเมื่อปีพุทธศักราช2540ครับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลสิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเมืองทางลอดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นคือเรื่องราวที่เรายังเจ็บตกไม่หมดนะฮะพอสืบค้นแล้วก็มีอีกเยอะแยะนะครับมากกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งอันธรรมะที่เราหยิบยื่นให้คุณผู้ฟังนั้นเพื่อเตือนความทรงจำนะครับถ้าไม่มีใครพูดเลยก็ลืมไปเรียกว่าโลกลืมนั่นเองครับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญของโลกครับและเหตุการณ์สำคัญของไทยครับก็ย้ำๆกันไปนะครับคุณผู้ฟังครับรายการนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของรายการเพลงลูกทุ่งในช่วงเวลาเช้า9โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับถ้าคุณมีข้อคิดเห็นประการใดอยากจะเสนอแนะนะฮะเรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะและท่านคือส่วนร่วมในการดำเนินรายการเราดำเนินรายการนั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ถูกอกถูกใจแต่อยากจะให้ถูกใจภาครวมคน100คนถูกใจสัก 55% นี่ถือว่าสำเร็จแล้วนะอีก 45% ไม่ถูกใจก็ปรับเปลี่ยนช่วยกันให้มันถึง 100% จะดีที่สุดครับแนะนำครับที่หมายเลขโทรศัพท์0850064400แฟนเพลงทุกคนที่ฟังรายการอยู่ยังอดใจรอนะฮะที่บ้านพวงอำเภอประทายที่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์อำเภอนาเชือกหายไปไหนครับคุณพ่อครับ นี่เห็นเงียบๆไปนะครับแล้วที่น้องแสงครับท่านอาจารย์ผู้เกษียณครับยังครองความสาวอยู่เลยนะ เป็นไงบ้างหายแรงแล้วนะครับข้าวนี้คงจะพอโดนผลเข้าไปเมื่อพายุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ถือได้ว่ามีน้ำนะฮะมีน้ำแล้วอย่าลืมไปหว่านปุ๋ยล่ะคุณแม่ครับไม่มีคนหว่านปุ๋ยช่วยไปจ้างครับยากอะไรเนาะโอ้ยหาแรงงานมันหายากหาซ้ายออกสันอนุมถอนหญ้าก็หายากดำหน้าก็หายากเอาหุ้นมั่นก็หายากครับตัดอ้อยแห้งยากคักวะสันโอ้ยครับทุกวันนี้ภาคการเกษตรค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะฮะนี่ก็อนุก็ทำเหมือนกันนะทำข้าวอยู่ประมาณสัก 5-6 ไร่นะหางานยากก็เพิ่มค่าแรงเงินวันละ500บาทนี่ก็ยังไม่มีใครมาเลยนะโอ้โหต้องเป็นต้องอาศัยญาติพี่น้องผู้เกี่ยวดองของความรักกันเท่านั้นอ่ะถึงจะมาให้นะนอกจากนั้นเขาก็ติดกันหมดนะอ่ะก็ทนกันไปนี่คือค่าแรงของภาคการเกษตรมันสูงครับค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราแม้แต่พืชผลอื่นๆนะครับก็เช่นกันครับต้องสูงไปด้วยทำให้ค่าใช้จ่ายมันสูงอย่างนี้ก็เป็นเพราะเศรษฐกิจครับเป็นเพราะการผันผวนทางเศรษฐกิจนั่นเองครับอ้าวแรงงานน้อยราคาก็สูงถ้ามีคนงานเยอะๆ
ค่าแรงงานก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาครับให้กำลังใจทุกคนครับวันนี้พูดมากนิดหนึ่งฟังเพลงครับ

ฟังได้ชัดเจนนะครับแฟนเพลงครับโคสิตนุพคุณดาราดวงเด่นแม่เตยน้ำคมสมานมิตรเกิดกำแพงครับคุณผู้ฟังครับถ้าทริปการท่องเที่ยวสักประมาณ2วัน1คืนเนี่ยเราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านเรานะครับคือจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นั้นโดดเด่นด้านเอกลักษณ์เมืองช้างอารยธรรมของโบราณและงานหัตถกรรมผ้าไหมระดับโลกครับระดับโลกเลยนะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหมู่บ้านช้างบ้านตากลางอำเภอท่าตูมเป็นศูนย์การเรียนรู้และหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกชมวิถีชีวิตอันผูกพันของชาวกุยกับช้างรวมถึงกิจกรรมทำอาหารให้ช้างและพาช้างลงน้ำในแม่น้ำมูลอีกแห่งก็คือปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิโบราณนิสถานเชื่อปักของโบราณอันเป็นประณีตไฮไลท์คือภาพสลักนางอัปสรถือดอกบัวบนนางเวสสันดรนะครับซึ่งมีลักษณะศิลปะคล้ายปราสาทนครวัดเพียงแห่งเดียวในไทยครับเอาอีกสักแห่งคือหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างอำเภอเมืองอันแหล่งผลิตผ้าไหมชั้นสูงผสานเส้นทองคำแท้ๆระดับตำนานเคยได้รับการเลือกให้ทอผ้าสำหรับผู้นำการประชุมเอเปกนะครับวันนี้เราจะไล่เรียงอีกสักสองที่คือวนอุทยานพนมสวายที่อำเภอเมืองครับแสวงบุญบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์สามลูกกราบพระพุทธสุรินทรมหามงคลชมธรรมชาติและเคาะระฆังมงคล180ใบครับสุดท้ายเราไปเที่ยวที่ปราสาทภูมิโปนอำเภอสังขละภูมิโปนนะครับอำเภอสังขละเป็นปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยอิฐดินเผาศิลปะแบบสมโบโพรกุกนะเป็นภาษาเขมรสมโบไพรกุกกับประมาณศตวรรษที่12ถึง13เอากิจกรรมไฮไลท์การท่องเที่ยวในฤดูฝนนี้ถ้าหากท่านจะไปเที่ยวนั้นเราแนะนำอีกสักครู่ครับมีการที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละคือที่เราพูดถึงสักครู่นี้ขับสถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ที่น่าเที่ยวทีนี้เราไปดูกิจกรรมไฮไลท์การท่องเที่ยวครับฟังเพลงก่อนเดี๋ยวจะเยอะไปครับ

สาสุภาพไม่มีนะครับเราก็จะเตือนสมศรี1992ให้ฟังกัน1992หรือเปล่าฮะเกือบจะไม่ใช่นะครับ ก็ดีเหมือนกันครับได้ฟังเพลงจากคนชนศรีสะเกษชนินโอ้เข้าท่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เช่นกันซุ้มเสียงก็ทางลำโพงสองด้านนะอาจจะไม่เท่ากันเป็นการปรับแต่งเสียงของคนทุนของเราครับก็คงจะพยายามนะที่จะให้เข้ากับบรรยากาศเข้ากับเสียงที่ดังคือกล้องอยู่ในขณะนี้นะฮะว่ากันไปครับเป็นอย่างครับเราก็พยายามที่สุดแล้วนะคุณผู้ฟังครับถ้าหากไปพูดถึงกิจกรรมไฮไลท์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์แล้วนะเราไปดูการท่องเที่ยวหน้านี้นะผมนะคือการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นหมู่บ้านช้างช่วงนาผลป่าชุมชนและลำน้ำมูลก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติและภาพบรรยากาศช้างเล่นน้ำท่ามกลางความเขียวขจีอีกแห่งครับประเพณีเซนโทนตาหรือช่วงเดือนกันยาถึงตุลาคมนะครับเป็นงานใหญ่ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายขมิ้นเพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษและแสดงความกตัญญูมีการกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พระศรีนรงค์จังหวัดครับเที่ยวชมวิถีเกษตรต่อไปเลยนะครับและหัตถกรรมสัมผัสบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีรายล้อมไปด้วยการทอผ้าไหมท่าสว่างและชมขั้นตอนการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์ขึ้นชื่อนะคุณฟังครับงานเทศกาลใหญ่งานแสดงช้างสุรินทร์ประจำปีก็จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนู่นครับเราไปดูความเบื้องหลังนะครับเราไปดูไฮไลท์ของงานช้างมันเกิดขึ้นเพราะอะไรไปดูที่บ้านตากลางช่วงนี้ช้างก็มีความสุขเพราะไม่ร้อนนะฮะคนก็มีความสุขเห็นช้างว่ายน้ำโอ้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะเราเห็นตัวโทนจะว่ายไหวมั้ยไหวสิครับเก่งด้วยนะครับช้างเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างนะคุณฟังครับเที่ยวที่นี่ใช้เวลา2วันกับ1คืนท่านไปพักค้างแรมที่จังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แล้วก็เข้าไปเที่ยวใน2วันนี้คือวันแรกที่ไปเนี่ยเที่ยวก่อนแล้วไปพักค้างแรม1คืนที่ตามที่ท่านสะดวกตื่นขึ้นมาเช้าท่านไปที่1วันแล้วก็เดินทางกลับไม่ไกลไม่ไกลสะดวกปลอดภัยด้วยครับประหยัดค่าน้ำมันช่วงนี้ภาวะน้ำมันก็ผันผวนพอสมควรเราเที่ยวใกล้ๆดีกว่าถ้าเป็นอีกหนึ่งรายการครับรายการหน้าต่างไทยช่วง 13:00 น.ถึง 14:00 น.ของวันเสาร์นั้นเราแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางจังหวัดทางภาคเหนือนะร้อยโค้งพันโค้งเหนือก็ถือว่าอีกรูปแบบหนึ่งเราพูดรายการนี้ก็โยงมาที่รายการนี้บอกว่าคุณผู้ฟังถ้าจะฟังให้เต็มอิ่มเหมือนกันก็มาที่สวทขอนแก่น FM 99.50 ไม่ครับหรือเข้า Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์เท่านั้นก็เห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยครับดีใจครับทุกคน

0: ชพันธ์ครับคอยน้องทั้งคืนจิรพันธ์วีรพงศ์ครับก้าวนาตาฟางเพลงนี้ไม่ประกาศชื่อเพลงท่านนี้ยังทราบเลยนะฮะนั่นคือเพลงลูกทุ่งในยุคก่อนโน้นนะฮะท่านฟังแล้วถูกใจครับรายการนี้บอกว่าเออมีเพลงเก่าให้ฟังดีใจนะครับที่มีคนที่จับเพลงเก่าอย่างนี้นะเราขอขอบคุณครับแฟนๆที่ชมมาตีบ้างครับน้องบัวลำพูนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่อำเภอปากช่องครับคุณแม่คงเส้นคงวานะท่านฟังท่านบอกว่าเอออายุแม่ก็85แล้วนะโอ้ครับคุณแม่ครับขออายุมั่งคงยืนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะครับอาจารย์พี่ถึงเรื่องโรคพยาธิในตับครับเราแนะนำนะท่านอย่าไปทานปลาร้าดิบนะฮะปลาร้าจะครั้งปีไม่ครั้งปีก็ยกเว้นไว้ก่อนนะฮะก็ทำให้สุกงสว่างต้มนะต้มน้ำไม่ต้องให้เดือดพล่านท่านนะฮะพอมันจะเสียรสชาติต้มพอร้อนนะฮะก็ประมาณ70-80องศาก็พอแล้วปลาที่ท่านทานนะโดยเฉพาะปลาน้ำจืดปลาตะเพียนนะอย่ากินก้อยเด็ดขาดครับปลาน้ำจืดทุกชนิดห้ามกินดิบนะฮะท่านจะกินทั้งทีก็ทำให้สุกกันซะก่อนต้มย่างอะไรก็ดีนะแต่ถ้าโดยปกติแล้วถ้าหากจะให้พ่อระวังดีกว่านั้นท่านไปที่โรงพยาบาลไปขอตรวจนะฮะขอตรวจโรคพยาธิในตับเดี๋ยวนี้ตรวจปัสสาวะก็เห็นแล้วนะฮะถ้าเป็นก็ทานยาหายครับหายรักษาได้ครับตอนนี้อย่าประมาทหมดเวลาครับก็ผมนำชมชายลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เมื่อยามน้ำเหนือไหลหลั่ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00
8: นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 นซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์ส ามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045451554พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
13: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
12: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

เป็นความทันที่ที่ผู้ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบหัวเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบหัวให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอม

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
2: ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
1: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: OFM Office Mate ครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตร้านเล็กร้านใหญ่ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate ติดต่อรับส่วน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองคอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569 10:19 เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้กับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะแนะนำงานเพลงทักทายกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะและหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ค่ะพบกันกับยามสายๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเอง10:10 โดยประมาณไปจนถึง11:00 เรามีงานเพลงเพราะๆหยิบนำมาฝากกันตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจเลาะรั้วจังหวัดขอนแก่นของเราหรือเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะกับวันนี้นะคะกับช่วงเช้าเดี๋ยวก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเดี๋ยวก็แดดออกจะมีลักษณะอากาศยังไงกันบ้างในเรื่องของอากาศจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ค่ะช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะช่วงนี้ค่ะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันบ้างกับ10:20สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ไปที่งานเพลงเพราะพี่รักจริงของ1 BK Band กันค่ะ

กับงานเพลงหม้อหุงข้าวค่ะนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ในช่วงเวลาเลาะเมืองขอนพบเจอกันกับเดย่ากับวันอังคารวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ส่งท้ายเดือนสิงหาคมไปด้วยกันค่ะ 10:29 นะคะสายจากหนุ่มกลางเมืองชมทุ่งนะคะบอกว่าแถวนั้นฝนตกโปรยๆนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพค่ะเรามาดูที่พยากรณ์อากาศกันนะคะว่าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเรามีลักษณะอากาศกันยังไงกันบ้างในช่วงนี้ค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้ออกมาเตือนภัยค่ะรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่ตั้งแต่29สิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึง2กันยายน2569ค่ะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดนะคะถึงทุกอำเภอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องสภาวะอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบระลอกสำคัญตั้งแต่ช่วง29สิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึง2กันยายน2569นี้นะคะซึ่งก็ได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมตลอดจนปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาค่ะส่งผลให้ภาคอีสานรวมถึงจังหวัดขอนแก่นบ้านเราค่ะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมโดยจะมีลักษณะของน้ำท่วมขังรอระบายในเขตชุมชนเมืองนั่นเองค่ะสำหรับแนวทางและมาตรการรับมือสำหรับจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็ฝากให้พี่น้องประชาชนค่ะได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มขอบห้วยหนองคลองบึงและพื้นที่เชิงเขานะคะเฝ้าฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการกรมอุตุนิยมวิทยาและหอกระจายข่าวในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนั่นเองโดยเตรียมความพร้อมของชีวิตและทรัพย์สินของเรานะคะขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนค่ะจัดเตรียมถุงยางชีพยาประจำบ้านรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งานระมัดระวังการเดินทางค่ะหลีกเลี่ยงการขับขี่พาหนะผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุอันตรายนั่นเองโดยจังหวัดขอนแก่นบ้านเราค่ะท่านผู้ว่าราชการนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปภ.และหน่วยงานเครือข่ายความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆค่ะเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงนั่นเองหากต้องการความช่วยเหลือด่วนเนี่ยสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัยหมายเลขนี้ค่ะ1784นะคะโทรสายด่วนนิรภัย1784หรือแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่ได้ทันทีนั่นเองค่ะเมื่อต้องการความช่วยเหลือค่ะโทรสายด่วน1784หรือแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะกับการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ไปจนถึง2กันยายน2569ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทุกๆหน่วยงานนะคะต่างเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะกับการแนะนำงานเพลงทักทายกันในช่วงนี้ค่ะเวลาของรายการล้อเมืองขอนค่ะหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้ค่ะกับหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองแนะนำงานเพลงชมทุ่งมาบอกว่าฝากให้กับดร.มิวดร.ธีรพงศ์ดร.สมยงคุณสายันคุณจุ๋มอมรรัตน์นะคะกับงานเพลงชมทุ่งไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

ผ่านไป3งานเพลงนะคะกับงานเพลงที่แนะนำกันมาค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงชมทุ่งนะคะเพิ่มเติมค่ะฝากให้กับหนุ่มผจญคนนอนทุ่งนะคะกับคุณโอเล่ด้วยหนุ่มชายทุ่งชายเมืองนะคะแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาค่ะและไม่ว่าจะเป็นงานเพลงของคุณยอดรักสลักใจนะคะแนะนำจากคุณผู้ฟังจากอำเภอภูเวียงปีหน้าแต่งแน่จัดให้คุณตามคำขอแล้วนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้กับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงเพราะๆที่เราทักทายกันมาแนะนำกันมาและเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเพื่อพี่น้องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะได้จัดโครงการเทศบาลนี้มีรักนะคะเดินหน้าลงพื้นที่4เขตเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะกับทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเทศบาลนี้มีรักค่ะเพื่อลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนส่งมอบบริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่อย่างทั่วถึงนะคะพร้อมกับการเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองนั่นเองโดยมีกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะโดยภายในงานโครงการเทศบาลนี้มีรักก็ได้บูรณาการความร่วมมือจากสำนักและกองต่างๆค่ะเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีบริการอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะการบริการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขค่ะการบริการอาหารและเครื่องดื่มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดและผู้ป่วยติดเชื้อการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนเพื่อจะเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวค่ะการบริการตรวจช่องปากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชุมชนพร้อมกับการให้คำปรึกษาด้านภาษีการจดทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆอีกมากมายทีเดียวพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการบริการประชาชนค่ะเทศบาลนครขอนแก่นนะคะมีกำหนดจัดกิจกรรม

วันอังคารที่22กันยายน2569ที่วัดจอมศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะไปรับบริการกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุการให้บริการในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดและผู้ป่วยติดเชื้อการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวด้วยการบริการตรวจช่องปากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนพร้อมกับการให้บริการปรึกษาด้านภาษีการจดทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆอีกมากมายพร้อมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการบริการพี่น้องประชาชนค่ะ2กันยายนที่วัดมขรังสฤทธิ์วันอังคารที่8กันยายนค่ะที่วัดป่าสิริวันวนารามวันอังคารที่15กันยายน2569ที่วัดศรีสว่างนนทันบ้านนนทันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะครั้งที่4ค่ะวันอังคารที่22กันยายน2569ที่วัดจอมศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะสถานที่ดังที่กล่าวมาไปร่วมรับบริการจากโครงการเทศบาลนี้มีรักตามวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเป็นโครงการดีๆจากเทศบาลนครขอนแก่นกับโครงการเทศบาลนี้มีรักนั่นเองเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนั่นเองค่ะกับการทักทายการแนะนำงานเพลงค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นะคะและ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับงานเพลงที่แนะนำกันมาจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์ค่ะคิดถึงน่านคิดถึงเธอไปฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ

กับงานเพลงที่นำมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางที่ผ่านไปสักครู่นี้นะคะกับช่วงเวลายามสายๆก่อนเที่ยงนี่แหละ 10:56 นาทีค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวกิจกรรมเทศบาลนี้มีรักนะคะที่ได้ประชาพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่นี้นะคะด้วยทางเทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการเทศบาลนี้มีรักให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลขอนแก่น4ครั้งด้วยกันซึ่งมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะคะว่าครั้งที่1กำหนดลงพื้นที่ในวันพุธที่2กันยายน2569ขอแก้ไขชื่อวัดค่ะจากวัดมังคะรังสฤทธิ์เปลี่ยนเป็นจัดโครงการเทศบาลนี้มีรักในวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะที่วัดมังคะสำราญบ้านดอนย่านางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะในครั้งที่1เทศบาลนครขอนแก่นค่ะกำหนดจัดโครงการเทศบาลนี้มีรักเพื่อเดินหน้าลงพื้นที่4เขตให้บริการพี่น้องประชาชนฟรีครั้งที่1เขต1ค่ะวันพุธที่2กันยายน2569ณวัดมังคะสำราญบ้านดอนย่านางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2เขต2ค่ะวันอังคารที่8กันยายน2569ที่วัดป่าสิริวันวนารามครั้งที่3ค่ะเขต3วันอังคารที่15กันยายน2569ที่วัดศรีสว่างโนนทันบ้านโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะครั้งที่4เขต4ค่ะวันอังคารที่22กันยายน2569ที่วัดจอมศรีนั่นเองโดยเทศบาลนครขอนแก่นค่ะจะได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในโครงการเทศบาลนี้มีรักนะคะให้บริการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขค่ะการบริการอาหารและเครื่องดื่มการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดและผู้ป่วยติดเตียงการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวการบริการตรวจช่องปากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชุมชนพร้อมกับให้คำปรึกษาด้านภาษีการจดทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆอีกมากมายค่ะพร้อมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะไปร่วมรับบริการจากโครงการเทศบาลนี้มีรักซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแก่นนั่นเองค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการล้อเมืองขอนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาแนะนำงานเพลงนะคะขอบคุณทางด้านเพจสวทขอนแก่นกรมประจำพันธ์ค่ะขอบคุณน้องอายคุณนุฟ้าคุณสุพลคำชีลองบอกว่าจากน้องเรือครับดีเจคนสวยไม่ยอมมองกล้องเลยโอ้ขออภัยค่ะขอบคุณมากค่ะกับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวย่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: จันทร
1: ์ต้นชั่วโมง11นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภายืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: Google Map เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนแทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนแทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองหานอำเภอศรีธาตุอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกวางอำเภอกระนวลอำเภอพระยืนอำเภอมัญจาคีรีอำเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดอำเภอนามนอำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงอำเภอดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอปักคำอำเภอบ้านกระวดอำเภอประคองชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเทวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะทางสทขอนแก่นอยู่กับจิรพรมั่งคั่งประจำวันจันทร์ที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ชมสดนะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยแล้วค่ะ FM 99.50 MHz นะคะช่องทางนี้นี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุนะทั้งงานเพลงเพราะๆในการขับขี่ค่ะที่ฉันได้คัดสรรนำเรื่องราวที่เกิดประโยชน์นะคะรายการนี้เน้นการรณรงค์เคารพกฎระเบียบการจราจรไม่ว่าจะเป็นยวดยานพาหนะทุกประเภทนะคะหรือแม้กระทั่งจะขึ้นรถลงรถใช้โดยสารสาธารณะต่างๆข้ามถนนหนทางเรามาร่วมกันนะคะใส่ใจการขับขี่ที่ปลอดภัยหรือจะใช้ถนนหนทางนี่ใช้ทางเท้าให้ปลอดภัยนะคะตั้งแต่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็ต้องรู้จักกฎระเบียบรวมไปถึงสัญญาณเตือนนะหรือว่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่ควรจะต้องระวังนะคะการขับขี่ขับรถทุกท่านนะคะวันนี้จะเดินทางใกล้ๆค่ะก็ขอให้มีความสุขนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะเรียกว่าคนที่น่ารักจริงๆนะคะไม่ใช่อื่นไกล FC ที่น่ารักนะคะท่านจิ๋วที่ไหนไม่รู้แหละนะคะต่างถิ่นต่างอาชีพกันนะคะแต่ก็ยังส่งกำลังใจให้นะคะนี่เลยคือมิตรภาพที่ดีที่น่ารักนะคะเรามีกำลังใจจากแฟนคลับแฟนรายการนะคะที่ยังคงแบบเรียกว่าติดตามกันตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารรายการต่างๆสทขอนแก่นนะคะหลายท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่จะคุ้นเคยมากเลยช่วง10นาฬิกานะคะก็ติดตามกันแล้วก็ฝากข่าวสารรายการอื่นๆกันด้วยนะคะซึ่งสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกท่านได้นำเรื่องราวดีๆนะคะได้มีสติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยหรือบางท่านขับเก่งขับเป็นขับมานานแล้วแต่ว่าเรื่องของเอกสารเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของนี่แหละนะคะใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะก็จะต้องเรียกว่าชัดเจนด้วยเนาะจะต้องให้มีตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบเพื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องที่เราอาจจะไปละเมิดเราไปขับขี่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะไปชนเขาเหล่านั้นนะคะแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุขึ้นเราก็จะมีความผิดหลายกระทงกันเลยทีเดียวสวัสดีทักทายคุณสมบัติเสวนานะคะคุณอธิราชมายุรวาทค่ะทักทายกันแล้วนะแล้วก็มีท่านที่หลังไมค์นะคะคนบอกว่าอะไรนะคนเขาอีสานนะคนค นถิ่นอีสานและก็สวัสดีทักทาย FC คำแคนด้วยนะคะบอกชัดเจนติดตามกันเป็นประจำนะคุณจรพรบอกอยากจะให้ผมยาวเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าผมสั้นนี่จะดุร้ายมากนะดุทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนาะดุจริงนะคะเอาล่ะนะก็แซวกันไปสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามารับชมกันวันนี้เรายังคงเน้นนะคะในเรื่องของการใช้ยุทธยานพาหนะค่ะที่ต้องระมัดระวังท่ามกลางฝนพรำท่ามกลางบรรยากาศนะคะที่ยังมีความชื้นเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มดินสไลด์ค่ะจากพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาที่สูงนะคะขึ้นเขาลงห้วยต่างๆเหล่านี้ก็ต้องระวังค่ะเพราะก็มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะแถวขอนแก่นเรานี่แหละที่หลายท่านได้รับชมกันไปรับฟังกันไปจากข่าวสารต่างๆเมื่อจะเป็นเรื่องของการที่หาของป่านะคะหรือว่าออกมาขับขี่ขับรถในช่วงยามวิกาลที่จำเป็นจะต้องมีภาระเร่งด่วนหรือมีธุระที่สำคัญบางท่านก็บอกว่าตื่นแต่เช้ามืดตีสามตีสี่นะคะก่อนไก่โหดเสร็จได้ซ้ำไปขับมาอย่างนี้ตลอดนะก็บอกว่ายังงวงเงียหรือว่ายังมีความรู้สึกว่ายังนอนไม่อิ่มอยู่เลยไงนะแต่จำเป็นต้องฝืนนะตื่นมาก็แปรงฟันล้างหน้าให้สดชื่นนะคะแต่พอขับรถอย่างเงี้ยก็จะทำให้ท่านรู้สึกว่ายังไงก็ยังอยากจะพักผ่อนนะคะก็ไปโดบหรือไปดื่มด้วยแบบกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยหนักเกินเรารู้สึกว่าร่างกายของเรานะใช้แต่เครื่องดื่มชูกำลังเยอะเกินไปทำให้รู้สึกว่าแน่นหน้าอกนะคะหรือมีความรู้สึกว่าเพลียหนักกว่าเดิมหรือเวียนหัวอะไรต่างๆท่านต้องหาหมอนะคะต้องพบแพทย์แล้วก็หลีกเลี่ยงการขับขี่ขับรถนะในช่วงยามวิกาลนะคะและในช่วงกลางคืนค่ะสายไฟสายตาพร่ามัวหรือสายไฟชำรุดเรามองไม่เห็นนะนี่อันตรายมากประกอบกับการเดินทางสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะซึ่งมาเตือนกันหน่อยนะเพราะว่าอีสานบ้านเราก็คือมีฝนนะคะ70%ของพื้นที่ขอนแก่นวันนี้60%ค่ะดังนั้นใครจะเดินทางเหนือใต้ออกตกหรือขึ้นเขาลงห้วยนะคะอย่างที่ว่ากันไปค่ะทางที่สูงลาดชันหรือแม้กระทั่งทางที่ไม่ได้ลาดสูงลาดชันอะไรต่างๆแต่เป็นทางเส้นทางธรรมชาติเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนนะคะจะมีโคลนตมอันนี้พึงระมัดระวังเนาะในส่วนที่เราขับขี่นะคะอันดับแรกเลยจะบอกว่าเช็คสภาพนะคะจะเตือนกันไปห่วงใยจริงๆนะคะขับขี่ขับรถในช่วงหน้าฝนนะคะล้อรถเป็นอย่างไรนะตรวจเช็คสภาพกันหน่อยนะคะบางท่านก็ทั้งนำรถคันเดียวนี่แหละทำงานนะถือว่าเป็นคู่หูเพื่อนคู่ใจต่างๆก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นช่วงท้ายเป็นคลัชเบรกต่างๆนะครับนำรถเข้าศูนย์จะดีกว่านะครับเพราะว่ามีแฟนคลับบอกนะคะว่าไม่ได้นำรถเข้าศูนย์มาก็เลทมาหลายเดือนนะคะจึงทำให้การเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องแล้วก็ช่วงอื่นๆต้องมาเรียกว่าซื้อใหม่หมดเลยนะคะในส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนมานานนะคะก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะคุณจรพรในงบก็10,000นะคะ10,000อัพเลยนี่นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าถ้าเราอาจจะนำรถเข้าศูนย์เช็คอาจจะเลื่อนหรือว่าอาจจะเลทนะทำให้บางส่วนที่ไม่ได้เช็คนานมีชำรุดบกพร่องได้นะคะก็จึงจำเป็นจะต้องนั่นแหละค่ะจ่ายเนาะเพราะว่าอะไรซึ่งถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนฝืนขับก็เกิดอันตรายอยู่ดีนะคะเอาล่ะนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะคะที่เราเนําเรื่องพื้นฐานเนาะมาฝากกันส่วนเรื่องของกฎจราจรในตัวเมืองขอนแก่นนะคะก็คือระมัดระวังนะคะบางทีเป็นไฟเขียวแต่ว่ารถติดซึ่งเป็นรถติดนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เด็กหรือผู้คนหรือท่านอยากจะข้ามไปในช่วงจังหวะที่เสี่ยงมากเลยนะคะอย่าไปข้ามในช่วงระยะที่แบบว่ารถติดแล้วเป็นไฟสัญญาณไฟเขียวต้องระวังให้ดีอันนี้ชนได้นะคะแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่ารถเขาไปตามจุดที่เขา ค่อยๆขยับนะคะคือบางจุดอาจจะเป็นช่วงว่างแล้วทีนี้เขาก็ต้องเร่งจังหวะนะคะด้วยความเร่งรีบนะในช่วงระหว่างไฟสัญญาณไฟเขียวนี่นะคะไม่จำเป็นอย่าข้ามเพราะฉะนั้นต้องฝากสถานศึกษาหรือว่าทั้งรปภ.ผู้ที่ดูแลเด็กนักเรียนข้ามถนนหนทางในช่วงเลิกเรียนหรือว่ามาส่งกันในช่วงเช้านี่แหละนะต้องระวังนะคะถ้าจะข้ามก็ทางม้าลายแล้วก็เป็นจุดที่ทั้งรปภ.หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยให้ทางจริงๆแต่ต้องระวังนะคะแล้วก็มีสะพานลอยใกล้สะพานแล้วก็ข้ามสะพานลอยในจุดที่ปลอดภัยค่ะอันนี้ก็ฝากเตือนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังกันต่อและการขับรถนะกฎระเบียบที่เป็นพื้นฐานบางท่านก็ยังวางตัวไม่ถูกเลยเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นโอ้โหเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะคะพอเหมือนจุดข้างหน้าเป็นไฟแดงแล้วนะคะแต่จุดเราจะไปหรืออะไรต่างๆทำไมสวนสนามกันแบบนี้บอกว่าไฟจราจรในพื้นที่ขอนแก่นนะคะก็เสี่ยงอันตรายเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่ชินเส้นทางจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีนะคะในการจราจรในตัวเมืองในพื้นที่ขอนแก่นค่ะยินดีต้อนรับเลยนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรายการสัญจรปลอดภัยนะคะรายการสดค่ะที่เราทักทายกันในช่วงเวลานี้ประเดิมด้วยงานเพลงของคุณไมค์พิรมพรกันดีกว่าที่ทักทายกันเข้ามานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านก็บอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะจะได้อยู่กับครอบครัวสักเท่าไหร่นะแต่พอสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าได้เนาะได้ใช้เวลาส่วนตัวนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวก็บอกมีความสุขสัปดาห์ที่2วันก็บอกว่าได้หยุดพักผ่อนเต็มที่ค่ะมีความสุขนะคะอย่างเพลงนี้เหนื่อยไหมคนดีนะคะของคุณไมพิรมพรค่ะพิเศษเลยนะคะ FC แถวน้ำพองนะคะหลังไมค์ค่ะ043-236-726ค่ะ

FC นะคะคุณพ่อคุณแม่ FC ค่ะแต่ตอนนี้บอกว่าฟังในรถนะแล้วก็คลื่นหน้าปัดสทอขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่หน้ารถบอกว่าไม่ได้กระดิกไปไหนเลยเป๊ะตรงนี้เลยนะคะหยุดตรงนี้เลย FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วยังบอกว่าผู้ดำเนินรายการก็ไม่อยากจะให้ไปไหนไม่ได้นะคะต้องอวยพรนะคะต้องอวยพรให้ลูกสาวคนนี้นะได้ขยับสักทีเถอะนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำทั่วบริเวณอีสานตอนบนนะคะวันนี้170นะสำหรับฝนฟ้าคะนองค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเลยนะที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะไม่รู้ท่านคือใครนะดูเหมือนว่าญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆนะมิตรภาพบนคลื่นหน้าปัดสทขอนแก่นแห่งนี้เติมเต็มกำลังใจให้ผู้ดำเนินรายการนะมีความสุขร่ำรวยก็ขอบพระคุณจริงจริงแล้วก็พรนั้นก็ส่งผลให้ท่านเช่นเดียวกันนะคะประสบความสำเร็จทุกอย่างร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงในวินาทีนี้ด้วยเถิดนี้นะคะเอาล่ะนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะพร้อมกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสปท.ขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะและก็จะมอบเรื่องราวดีๆให้ถือว่าเตือนสติสกิดทุกท่านขับขี่ขับรถนะคะวันนี้นำเน้นเรื่องนี้ค่ะเทคนิคขับรถนะคะฝนตกให้ปลอดภัยมีมือใหม่หัดขับหลายท่านรถใหม่ป้ายแดงใช่ไหมนะคะขับรถอย่างไรนะคะเราจะรับมือแล้วเราจะปลอดภัยในช่วงที่แบบฝนพรำลงมาค่ะขอบคุณแถวภูเวียงกันด้วย FC นะคะบอกว่าฟังกันเป็นประจำนะคะบอกว่าชัดเจนดีขอบคุณกันด้วยนะที่อุตส่าห์เข้ามาติดตามกันค่ะสักนิดนึงนะคะก่อนจะไปฟังเพลงที่หลายท่านนะทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีทักทายอาจสวัสดีทักทายก่อนแล้วกันเดี๋ยวบางคนจะแอบน้อยใจ FC จะแอบน้อยใจนะคะสวัสดีคุณพี่ดร.สุวีร์นะจ๊ะมาจะมาจริงไหมพายุนะคะมาจริงนะ FC คะเราอิงข้อมูลเบื้องต้นเลยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็คุณพี่อธิราชมายุรวาสนะคะระบบเสียงวันนี้ชัดเจนดีที่สุดจริงๆเลยขอบคุณมากเลยทีเดียวเชียวนะคะอากาศฟ้าครึ้มฝนตกแน่นอนวันนี้170ขอนแก่น160นะคะคุณพี่วิทย์บุรพานะคะไม่เชื่อผมไม่ขับเดินเอาครับแม่ที่สุดจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะชื่นชมนะคะถ้าคุณพี่เดินนะคะแต่ถ้าเดินในรอบบ้านก็ไม่ว่านะแต่ถ้าเกิดเดินทางใช้เท้าเดินนี่คือเดินทางไกลใช่ไหมคะจะไปทำธุระบอกผมไม่ขับเดินเอาครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานก็ที่สุดจริงๆนะยังอุตส่าห์คิดถึงน้องนุ่งนะคะหรือว่าขอให้เป็นผู้ฟังแฟนคลับรายการข่าวสารอื่นๆรายการสทขอนแก่นทุกรายการแล้วกันนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คุณพี่แดงคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสนะคะก็สวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีคุณพี่อธิราชนะคะน่ารักมากเลยมีข้อความที่เป็นประโยชน์เนาะตรวจใบขับขี่เราด้วยนะครับหมดอายุยังแม่นะคะนี่นะตรวจแล้วนะคะหมดอายุแล้วแล้วก็ไปต่อแล้วนะคะส่งผมคุณจิรพรตัดสั้นสวยขอบคุณนะคะท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะตรวจดูเนาะใบอนุญาตขับขี่ของเราเดี๋ยวหมดอายุแล้วก็ไปต่อไปเติมกันไปนะคะฝนจะมาไหมครับผมจะได้ตัดหญ้ารับมาค่ะพี่วิทย์คะแล้วก็ตัดหญ้าท้าฝนเลยนะพี่คะนี่น่ารักมากเลยคุณพี่วิทย์บุรพาเนาะขอบเลยนะคะอันนี้คุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสนะคิดถึงจังภูลังกานี่มอบให้ผอ.ธีรยุทธ์ดวงมณีกลับมาบึงกาฬคิดถึงพญานาคนะพี่แดงเขาเป็นเพื่อนกันนะคะแซวกันเพื่อนเทคโนไทยเยอรมันปี31เชียวนะนี่นะใครคิดถึงกันนะคะก็ขอให้สทขอนแก่นคลื่นสทนี่แหละนะถือว่านำทั้งมิตรภาพทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะมาเจอกันที่นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวสารรายการสทขอนแก่นกันด้วยส่งรายการสัญจรปลอดภัยนะคะไปกับการเดินทางน้องชายที่ขับรถอยู่บนถนนครับ101กำลังใช้รถใช้ถนนนี่ขับรถระวังนะคะนี่คุณพี่อธิราชนะคะส่งกำลังใจดีๆให้น้องแล้วนะขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณศักชัยทิพย์รักษาใครเนี่ยคุ้นๆจังเลยนะคะ
นี่นะก็สวัสดีทักทายคุณพี่กันละกันนะคะเอาละค่ะก็เรียกว่าวันนี้จัดเต็มกันจริงๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้นะคะกี่โมงอ่ะ15 นาฬิกานะคะจนถึง16 นาฬิกาวันนี้สทขอนแก่นนะเป็นแม่ข่ายนะคะผลิตรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะแล้วก็จะให้ในส่วนของเครือข่ายนะของสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นี่คือเราเป็นแม่ข่ายหลักนะในการที่จะถ่ายทอดสัญญาณนะให้ทั้งภูมิภาค11 สถานีนะคะรับสัญญาณฟังข่าวสารที่นี่นะคะรายการคัดข่าวเล่าเรื่อง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาอย่าลืมส่งกำลังใจดีๆเข้ามานะคะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลแล้วก็จะมีเรื่องของการโฟนอินด้วยค่ะเป็นรายการข่าวนะคุณฟังก็ฝากติดตามด้วยกันละกันการขับรถฝ่าฝนตกและลุยน้ำช่วงหน้าฝนนะคะนี่กลับมาที่ประเด็นนี้ดีกว่าใครที่กำลังขับรถอยู่นะถือว่าเป็นปัญหานะที่เจอบ่อยครั้งเลยโดยเฉพาะมือใหม่หัดขับอย่างไรนะคะก็คืออันดับแรกนะคะลดความเร็วลงค่ะไม่ว่าจะทุกช่วงฤดูกาลทุกวันถ้าลดความเร็วลงได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานคุณฟังคะคือจะเบรกได้ทันจะทันต่อการรับมือนั่นเองนะคะแล้วก็ลดความเร็วลงไม่ควรเร่งเครื่องควรใช้ความเร็วต่ำด้วยค่ะตลอดระยะเวลาที่ขับรถด้วยความเร็วต่ำนี่คือจะได้ประโยชน์มากคืออะไรรู้ไหมจะไล่น้ำและความชื้นจากเครื่องยนต์ได้คุณผู้ฟังคะอย่าลืมปิดแอร์นะคะหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเนาะนี่ระดับน้ำท่วมสูงเกิน10 เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนเผื่อวันนี้ฝนตกแล้วน้ำท่วมขึ้นมาทันทีทันใดเราอยู่ตรงถนนเราจะทำอย่างไรนะคะอย่าลืมปิดแอร์นะคะหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเนาะปิดแอร์ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากใบพัดอาจจะพัดน้ำเข้าเครื่องยนต์ทำใหระบบไฟฟ้าหรือว่ารถของเรานะเกิดอาการไม่โอเคน็อกได้นะเช่นอะไรบ้างเช่นทำไมลิ้นลากลิ้นแบบนี้ก็อย่างเช่นเครื่องยนต์ดับนะคะหรือว่าเกิดไฟฟ้าช็อตได้เหล่านี้แหละค่ะอ่ะนี่คือแค่2ประเด็นนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าวันนี้ทำไมนะคะพูดยาวพูดเยอะจังเลยนะคะบอกอยากฟังเพลงกดดันจังเลยนะหลังไมค์เนี่ยวันนี้พิเศษจริงๆนะคะงานเพลงนี้ผู้หญิงก็ทิ้งเป็นค่ะคุณพ่อคุณแม่ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้สงสัยว่างานเพลงของใครคุณพ่อ FC นะนี่นะคะของคุณดวงตาคงทองมอบให้เลยนะคะรวมไปถึง FC ทุกๆท่านด้วยค่ะ

ค่ะผู้หญิงก็ทิ้งเป็นเนี่ยทิ้งอะไรดีล่ะเนี่ยทิ้งคนที่ไม่จริงใจหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเรื่องราวงานเพลงพิเศษคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแต่อยู่หน้ารถด้วยกันนะอย่าทิ้งกันนะไปด้วยกันคู่สร้างคู่สมนะคะก็ที่สุดจริงๆน่ารักมากเลยนะคะบอกไม่ยอมไปไหนนะอยู่ตรงนี้แหละใน FM 99.50 MHz ในช่วงของการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะ 11:41 นาทีค่ะสวัสดีทักทายนะคุณปริญญาภูมิศรีคุณพุทธเจริญจิตงามนะคะคุณพี่กฤษณกรศรีหวงวิราชนะคะแหมคุณพี่ตู่บ่าวตู่ภูเวียงเนี่ยนี่ก็คือช่างเทคนิคสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ข้าราชการนะคะของสทขอนแก่นคุณพี่คะของน้องหายนะคะในรถนะยังไม่เจอพี่ตู่คะนี่อยู่ที่ไหนนะวันนี้ต้องหาเจอนะยังรอพึ่งพี่อยู่พี่ตู่กฤษณกรนะคะเดี๋ยวมาดูให้หน่อยเนาะก็สวัสดีทักทายหลายท่านเลยนะคะว่าวันนี้นะคะว่าจิรพรมาจริงหรือเปล่ามาจริงนะคะไม่ใช่แค่หลอกล่อกันแค่เสียงออกอากาศมีแซวแบบนี้ด้วยนะคะบางท่านก็บอกว่าทำไม่เป็นหรอกทำไม่ได้แม่ทำไม่เป็นนะคะอยากจะดูอยากจะชมนะคะเดี๋ยวก็ให้ลูกๆหลานๆเนาะบางท่านก็บอกฟังแต่คลื่นความถี่ FM 99.50 MHz นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คืออยากจะดูอยากจะชมนะคะเหมือนแบบวัยรุ่นลอยอย่างเงี้ยนะคะลองพิมพ์คำว่าเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะมาดูหน่อยว่าวันนี้ใครแอบมอบอะไรมาให้บ้างนะคะวันนี้หลายท่านทักทายงานเพลงเข้ามานะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทบอกตรวจใบขับขี่เราด้วยนะหมดอายุหรือยังเนี่ยย้ำคำนี้จริงๆนะคะฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านหรือตัวเราหรือใครนะคะเรามาเตือนกันด้วยความรักความห่วงใยดีกว่าเราไม่อยากจะโดนปรับโดนจับหรือเราไม่ใช่คนเถื่อนอะไรเลยที่จะต้องแบบขับแต่รถอย่างเดียวขับเก่งขับเป็นแต่ในเรื่องของเอกสารนะคะทั้งเรื่องของใบอนุญาตขับขี่กับรถเรายังไม่มีนะคะซึ่งเราจะต้องมีให้ชัดเจนว่าเราก็คือคนที่ใช้รถใช้ถนนถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่เรานำเสนอนะคะแล้วก็ทะเบียนรถของใครแตกลายแตกงานี่คือจะต้องไปติดต่อกันแล้วนะไม่ว่าจะอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอื่นๆนะคะคือมีขนส่งทั่วประเทศนะคะทั่วทั้งจังหวัดเลยอยู่พื้นที่ใดล่ะคะนี่นำทะเบียนรถของท่านนะคะไปเปลี่ยนนะหรือไปติดต่องานทะเบียนโดยตรงนะคะก็สามารถที่จะทำให้เรียกว่าติดต่อกันนะคะง่ายขึ้นด้วยนะลองออนไลน์เข้าไปก็ได้นะคะเบื้องต้นเลยนะคะนี่ก็ฝากถึงทุกท่านนะคะว่าไม่ใช่ทะเบียนอู๋แตกลายงาจนมองเห็นตัวเลขไม่ชัดเจนก็บอกยิ่งดีนะเวลากล้องเขาตรวจจับจะได้ไม่ชัดเจนในเรื่องของทะเบียนรถของเราไม่ได้เลยนะคะฟังไม่ล้อเล่นเนาะกับเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะทุกครั้งที่มีการเดินทางขับขี่ขับรถค่ะเราจะต้องเคารพกฎระเบียบจราจรเพื่อเซฟชีวิตตนเองค่ะจังหวัดขอนแก่นยังคงเป็นคีย์เวิร์ดนะคะหรือว่าคำนิยามคำสโลแกนนะให้ทุกๆวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะจังหวัดขอนแก่นมีกล้องตรวจจับทุกซอกทุกมุมบอกเลยนะคะเพราะนั้นต่อถนนโล่งขนาดไหนท่านอย่าขับเร็วก็แล้วกันดูไฟจราจรเป็นหลักนะคะบางจุดจริงนะว่าเป็นทางแยกทางร่วมนะไม่ใช่ทางเดาใจวัดใจกันนะคะซึ่งอันนี้ก็มีหลายท่านเลยทีเดียวหลายจุดนะคะที่เสียเลือดเสียเนื้อเหมือนไปรบมาเนี่ยอันนี้พลีชีพเสียเลือดเสียเนื้อบนท้องถนนไม่ใช่สู้รบนะจากการที่ประมาทไหมหรือไม่เขาก็ชนเราชนเขาต่างๆนานาด้วยความที่แบบรีบเร่งหรือเปล่าอันนี้ไม่คุ้มน้ำฟังเพราะฉะนั้นค่ะย้ำชัดเลยว่าอยากให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะคะก็ฝากย้ำนะคะสวัสดีคุณสงรักโน้ตบุ๊กอ่านผิดขออภัยนะคะท่านอาจจะเป็น FC ที่เข้ามารับชมนะรายการสัญจรปลอดภัยก็ยินดีต้อนรับเลยเอ๋นะคะว่าบางท่านก็ยังคงเดินทางไกลนะคะเอาล่ะนะวันนี้
ส่งกำลังใจด้วยกันที่นี่นะคะงานเพลงนะคะที่ทักทายเข้ามาสวัสดีทักทายคุณพี่บนสวรรค์บางแดดเนี่ยนี่ก็เอฟซีตัวยงอีกท่านหนึ่งนะคะแถวบ้านท่านชัยภูมิค่ะคุณพี่วิทย์บุรพาไม่ตัดแล้วครับย่านอนฟังรายการสัญจรปลอดภัยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ชื่นชมนะคะว่าท่านจะไม่ใช้ยุยันพันะเนาะให้เปลืองพลังงานนะคะไม่ให้รถติดแต่ท่านบอกท่านจะเดินทางเท้านี่ที่สุดท่านจะเดินเอาว่าอย่างนั้นนะคะแซวเล่นเอาคุณพี่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆนะพรบไม่ต้องรอเดี๋ยวรวมไปถึงตัวแทนในหน้านะคะเมื่อสุกที่แล้วค่ะก็จะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะนำเรื่องราวดีๆนะพี่ปุ้ยนะคะจากคปภ.ที่ได้มาเล่ารายละเอียดนะเรื่องของการทำประกันคุ้มครองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะและเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพรบไม่ต้องรอเดี๋ยวหรือประกันภัยนะคะในกรณีที่ท่านยังไม่ทำตัวท่านเองหรือว่าตัวรถคุ้มภัย

0: ไทยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: อย่าลืมกันละกันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำประกันภัยนะคะเอาละค่ะคิดโทษทุกคนนะคะบางท่านก็ฟังเพลงนี้แล้วมันนับนะว่าเอ๊ะมีอำเภอมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะอะไรเป็นสาวโสดหรือไม่โสดนะคะไหนลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าอยู่ในพื้นที่ใดเข้ากับงานเพลงนี้หรือไม่นะคะนี่จะหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะเข้ามาเนี่ยจ้อตรึงจอเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากย้ำชัดเลยว่าถ้าใครติดตามรายการสัญจรปลอดภัยหรือข่าวสารอื่นๆนะคะก็ขอบคุณกันด้วยแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าเรื่องราวแม้จะเป็นข้อมูลข่าวสารนะที่ไม่ใช่ทางสทขอนแก่นหรือกรมประชาสัมพันธ์มีลายแปลกๆนะคะท่านต้องดูให้ดีนะคะจริงหรือไม่จริงช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามิตรภาพนะมิตรชาติพนั่นแหละเริ่มมาเล่นงานอีกครั้งนะคะต้องเรียกว่าเซฟตนเองให้ดีก็แล้วกันในช่วงนี้ค่ะมอบให้จัดให้ทุกท่านนะคะงานเพลงเพราะๆค่ะ

เช่นเดียวกันกับรายการสัญจรปลอดภัยนะหมดเวลาก็ต้องเรียกว่าเริ่มลากันไปนะเริ่มลาประจำวันนะไม่ใช่ลายาวเลยนะเอาล่ะแซวกันไปนะในช่วงนี้บางท่านก็บอกว่าเตรียมข้าวเที่ยงอาหารเที่ยงนะคะขอบคุณศูนย์หัวใจสิริกิติ์กันด้วยนะคะบอกว่าติดตามตลอดเลยนะในช่วงใกล้เที่ยงในช่วงที่ขับรถออกจากที่ทำงานแล้วก็จะกลับบ้านนะทั้งอาชีพทุกอาชีพนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญแหละเนาะในการที่จะให้สังคมน่าอยู่นะคะแล้วก็ซึ่งหมายความว่าอาชีพทุกอาชีพคือจะเอื้อกันนะบางท่านอาชีพนู้นนี้นั้นอะไรต่างๆนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะก็คือทำเพื่อตนเองทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ยังช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนะอย่างอาชีพแพทย์บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเงี้ยสำคัญมากเลยนะคะฟังการนี้เราให้กำลังใจและชื่นชมนะคะและอาชีพทุกอาชีพนะคะใช้ถนนหนทางร่วมกันค่ะก็ต้องเรียกว่าให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญกับตนเองให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมทางเพื่ออะไรแต่ละคนจะได้ปลอดภัยในการขับขี่ขับรถใช้ถนนแล้วก็ถือว่ามีน้ำใจนะใช้ถนนหนทางร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีน้ำใจก็จะช่วยปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ทั้งผู้ที่แบบเดินทางเท้าหรือว่าจะข้ามถนนหนทางด้วยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนทุกท่านคะจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญแล้วค่ะต่อให้เราประชาสัมพันธ์ตรวจหรือว่าตรวจเข้มขนาดไหนลงพื้นที่ตรวจจับขนาดไหนในส่วนที่เกี่ยวข้องคือคนที่ขับขี่ขับรถพฤติกรรมถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงที่จะให้ตนเองปลอดภัยนะคะอย่างไรเสียก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอยู่ดีนะคะถ้าดวงซวยก็คือถึงขั้นเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะคะว่าเราจะต้องใจเย็นแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเกิดเห็นเข้ามาก่อนให้ก่อนเถอะไปเถอะนะเพื่อความปลอดภัยเราไม่อยากเสียเวลาเหล่านี้เป็นต้นหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้FC หลายท่านเลยทักทายกันเข้ามา1ชั่วโมงก็แป๊บเดียวแบบนี้ละค่ะก็ถือว่าให้ทุกท่านได้พักผ่อนได้ทานข้าวเที่ยงกันละกันใครที่บอกมื้อเช้าควบเที่ยงนี่คือต้องดูก่อนนะว่าสุขภาพตนเองโอเคหรือไม่นะคะแล้วก็ทานคาร์โบไฮเดรตก็คือประเภทข้าวดีกว่าเนาะข้าวเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่ประเทศไทยนี่คือคนไทยจะเริ่มที่จะไม่ทานข้าวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปิ้งย่างหรือเป็นอย่างอื่นนะจึงทำให้รู้สึกว่าประเทศไทยนะคะทานข้าวน้อยลงเนาะแต่จะไปใช้แป้งในการที่จะมาทานอาจจะเป็นพวกแปรรูปซะมากกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ค่ะนี่ไงจึงทำให้สุขภาพของเราอาจจะรู้สึกว่าจะไม่แข็งแรงเนาะเอาละค่ะเมื่อบอลได้แต่งงานเพลงของคุณศิริพรอัมพิพงษ์เราได้เพลงนี้แหละนะคือขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยนะอย่าลืมกันแล้วกันเราฝากไว้ด้วยตรงนี้การสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุกับชลพรบ้านข้างทางสทขอนแก่นลาทุกท่านไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3-2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
3: ได้อนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกทิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าครวนหรือคลองภูมิหน้าจำปีอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำและปัญหาการตัดเลาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่จะดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองฝ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมิหน้าจำปีหรือคลองรองหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสนสุขรายงานจาก
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อ ่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจียนเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเพียร
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
6: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
4: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพระตรงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมารีชัยโย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการนิทรรศการการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม PR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME D Bank หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
9: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
9: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนายสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
13: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยให้ท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
16: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็น 81.3% และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30 กันยายน 2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
15: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
17: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
15: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1.3 ล้านแสนคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
18: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึก พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันทภาแสนตุ้มรายงาน
15: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
19: วันนี้เวลา 10:01 นข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
15: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
20: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
15: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
21: พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเรนตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยหนึ่งสำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
15: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1-27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอแดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอแดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีร์กีสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีร์กีสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีร์กีสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีร์กีสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีร์กีสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546ราย
22: อ
2: กรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
5: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็ประคับกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
3: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอลวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้บุดวิด2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่วอลิเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6และณัฐเจตเจตมงคลรัต แพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอารอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดส์ยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัสสอนการรายงาน
14: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นด้ายสู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา8:57สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา15:15ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา4:03ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:35กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:30
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหาร

0: ไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0429701112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับ จบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: แอนกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่าทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111-77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นส ิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อนี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อการล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182-3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
3: ถ่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้ก็ได้มาสองท่านนะครับคือท่านอดีตกำนันหลงกุญแจบ้านคิดบ้านพ่อได้เพราะฉะนั้นว่า
1: ที่โทรเข้าครับ
0: วันแรกที่ได้โทรเข้าเพื่อศึกษาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเวลาที่จะนำเสนอคุยจากันครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็คิดว่าประเด็นก็มีอยู่2ประเด็นหนึ่งครับ1เรื่องสังคมเรื่องพุทธศาสนาและก็เรื่องผู้สูงอายุนี่แหละครับฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องเล่าที่เฮาจะสนทนากันกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านปาดเช่าบ้านข้างปัญญาข้างสมองบุคคลต้นแบบนี่นะครับจะเป็นบรรทัดฐานหนึ่งที่เฮาจะคงไว้นะครับเพราะว่าการดำรงชีวิตของเฮานี่ถ้าตามหลักสูตรส่วนลอยแล้วนะครับหลายคนก็พูดกันอยู่ตลอดว่า1ครอบครัว2การศึกษา3สังคมสี่พุทธศาสนาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็จิตออกจากตรงนี้บ่ได้นะครับฉะนั้นถ้ามาคิดดีๆพ่อแม่พี่น้องต้องคิดเบื้องครอบครัวนี่ครับมันครอบครัวตั้งแต่เริ่มครอบครัวของตนเองแล้วก็เป็นครอบครัวของหมู่บ้านแล้วก็เป็นครอบครัวของตำบลเป็นครอบครัวของอำเภอเป็นครอบครัวของจังหวัดและเป็นครอบครัวของประเทศนะครับมันก็ต้องผนึกกันเข้าไปเป็นแผนสแกนสารได้นะครับฉะนั้นเมื่อนี้ครับก็คิดว่ากระจิบเปิดความคิดกันกับพ่อแม่พี่น้องของห้องก็บ่ทิมรักกันที่สี่ส่วนนี่แหละครับครอบครัวการศึกษาและสังคมพุทธศาสนานะครับเพราะว่าในส่วนของศาสนาเฮาเนี่ยก็คือโครงการน้อมนำรักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยในการทำร่งไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่แหละครับเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าพระมหากษัตริย์นี่พระมหากษัตริย์ไทยนี่กับพระพุทธศาสนาคือจะแยกออกจากกันว่าใดแล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะว่ามาดูประวัติตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี่ครับ
1: ถึงรัชกาลที่10น้องอาจารย์เนาะ
0: ครับยึดมันถือมันไว้อยู่นะครับที่นี่มันมีประเด็นที่จะเอาน้ำมาคุยกันอยู่นี่สักประเด็นหนึ่งนะครับที่พระราชินีนาถของเฮาแม่หลวงเนี่ยนะครับ ท่านได้พูดเอาไว้อยู่ประเด็นหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้จักคนไทยมากขึ้นว่าถึงแม้ว่าราษฎรจะยากจนเพียงไรก็ตามแต่ราษฎรมีจิตใจโอบอ้อมอารีห่วงใยต่อเพื่อนบ้านนี่แหละครับท่านกล่าวไว้บทหนึ่งก็เป็นส่วนที่ดีอยู่ได้ท่านพระราชินีของเฮาเนี่ยห่วงใยในพระบวรพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ด้วยนะครับทั้งที่เขาเองเป็นคนจนแต่ในละแวกที่เขาอยู่มักจะมีวัดนะครับชาวบ้านมักจะแบ่งหน้าที่กันดูแลวัด
1: ครับ
0: นี่แหละครับดูแลพระสงฆ์นี่ครับเพราะว่าพระแม่หลวงท่านก็รู้ว่าถึงเขาจะยากจนเขาก็ยังแบ่งส่วนหนึ่งที่จะไม่เพื่อกูลกันกับสังคมไทยได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสังคมที่น่ารักนะครับอย่างที่อเมริกา นี่เพิ่นเว้าถึงยังอเมริกานะครับถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันท่านก็เลยมาว่าแต่ประเทศไทยบ่มีบ่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะผู้ใดเนี่ยท่านว่าหรือว่ายังไงกันท่านก็ว่าโอ้โหอันนี้น่าตกใจแต่เช้าต่างประเทศยังบ่เคยยังบ่คอยทราบว่านักเรียนไทยนี่บ่มีการสอนประวัติศาสตร
1: ์
0: ชาติเลยว่าซั่นอันนี้ก็พระราชินีท่านติ่งนะครับฉะนั้นผมว่าน่าจะเอาประวัติศาสตร์ขึ้นเขามาสอนเด็กๆเฮาซะ
1: เป็นหลักสูตรนะอาจารย์
0: ครับเป็นหลักสูตรแล้วก็ที่นี่พระปิยมหาราชของเพิ่นนี่เพิ่นก็เว้าว่านี่ก็เสริมไปสักนิดนึงนะครับเนาะเพิ่นก็เสริมเข้าไปสักนิดนึงว่าเพิ่นอยากให้เอาประวัติศาสตร์นะครับเข้ามาไว้ในการเรียนการสอนบ้างเพราะฉะนั้นว่าคิดว่าควรจะท่านก็เลยมาพูดไว้ว่านะการสอนศาสนาในโรงเรียนทั้งในกลุ่มและหัวเมืองจะต้องให้มีขึ้นนี่นี่ท่านกล่าวไว
1: ้ครับ
0: ให้มีความวิตกไปว่าให้มีความวิตกไปว่าเด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากการศาสนาท่านว่าสิจนเลยเป็นคนบ่มีธรรมในใจมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้คนที่บ่รู้อะไรก็มีมากคือคนบ่ฮู้อีหยังนี่ก็มีมากต่อไปภายหน้าถ้าเป็นคนที่ได้เราเรียนความประพฤติตัวดีกว่าคนที่บ่ได้เราเรียนนั่นหาถูกไหมคนที่บ่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตามคงบ่มีเครื่องดำเนินตามคงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก
1: อ
0: ันนี้แหละครับคนหนึ่งคันว่าได้เลื่อนศึกษาก็คงจะหันไปในทางที่ผิด
1: ครับ
0: เพิ่นว่าถ้ารู้หน่อยนี่บัดนี้เพิ่นก็เลยมาเข้าประเด็นนะครับเพิ่นก็เลยว่าถ้ารู้หน่อยก็กงบ่คอยคล่องหรือกงบ่สนิทสันเพิ่นว่า
1: โอ้อันนี
0: ้ถ้ารู้มากก็กงคล่องมากขึ้นและกงพิสดารมากขึ้นที่นี่ท่านก็เลยมาพูดว่าการที่หันให้รู้อ่านอักษรวิธีบ่เป็นเครื่องฝึกหัดบ่เป็นเครื่องฝึกหัดให้คนเดินบ่ให้คนบ่ให้คนดีและคนชั่วเป็นแต่ได้วิธีที่สำหรับจะเลี่ยนความดีความชั่วได้คล่องขึ้นจึงเห็นว่าถ้ามีหนังสือเพิ่นว่าถ้ามีหนังสืออ่านที่เข้าใจแล้วเพื่อให้ลูกหลานของเฮานี่เข้าใจวิธีอ่านง่ายๆเนี่ยจะเป็นคุณประโยชน์มากท่านเพิ่นว่าอันนี้
1: ครับ
0: พอดีมันก็เลยเพิ่งเห็นเอกสารนี่มาก็เลยจังเอามาเว้าว่าม
1: าเล่าสู่กันฟังเนาะ
0: เพิ่นว่า
1: คนละสมัยกัน
0: ให้บรรจุเข้าไปในการเรียนการสอนแนว
1: แม่นระยะ
0: ที่นี่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับบุคคลตนแบบปราชญ์ชาวบ้านนะครับ ผมก็อยากให้หันมาคุยมาจากันว่ายุคนี้เวลานี้เขาจะเอาลูกหลานไว้ได้ยังไงแม่นว่าครับ
1: แม่นอาจารย์แม่น
0: สำคัญอยู่หลายคนก็ตกตกตกใจว่าต่อไปผู้บริหารประเทศของเขานี่จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าผู้ใดได้ออกไปได้ท่องถิ่นนี่ครับรู้สึกว่าตกใจเลยครับ
1: ตกใจนะตกใจอาจารย
0: ์คนนุ่มคนแน่นนี่เป็นคล้ายๆครับ
1: เพิกเฉยต่อวัฒนธรรม
0: หลายๆอย่างอยู่ครับ
1: เพิกเฉยต่อสังคม
0: แต่อบายยมุกนี่ครับมันจะฝังอยู่ในหันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ที่นี่มีหลายคนท่านนักปราชญ์ท่านก็เว้าว่ามันเป็นการทำร้ายบุคลากรของแต่ละประเทศ
1: ครับ
0: โดยไม่ต้องใส่ปืนใส่ยังมายิงมาขามาลบว่าซั่น
1: ให้ขาเจ้าของเองโดยมีสิ่งที่ควบคุมบ่ได
0: ้นี่แหละก็เลยเป็นสิ่งนึงที่จะทำร้ายโดยจังได๋ล่ะเพิ่นว่าโดยที่ให้คนคิดบ่ถึงเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพรักที่รัฐบาลตอนนี้เอาจริงจังแล้ว
1: ครับ
0: ว่าจะขึ้นคนดีสู่สังคมนี่เพราะว่าในเรื่องนี้ทางพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเนาะถึงจะเป็น 10% เนี่ยพระเดชพระคุณท่านหลายรูปท่านก็เน้นที่อยากจะสอนคนดีขึ้นสู่สังคมบ้างเพราะว่าคนดีท่านสุริยันท่านอาจารย์กระทุ่งเจ้าหุ่ง
1: ครับ
0: แต่ไปหลงผิดเด้อครับ
1: หลงผิดอาจารย
0: ์อาจารย์นั่นเอาจะเอามันขึ้นมาเห็นอย่างปล่อยมันตายไปโลดเพราะว่าพูดใจร้ายเนาะแต่ที่จริงบางทีคนมันก็คิดผิดคิดบ่ถูกสามารถที่จะหลงทางได
1: ้มือเศร้านี่มั้ยอาจารย
0: ์ครับ
1: ผมนั่งคิดไปคิดมาผมว่าเออเราเนี่ยก็เป็นรั้วของประเทศในเชิงการความคิดต่อต้านทั้งสิ่งที่บ่ดีเข้ามาในเมืองบ้านเฮาในสังคมไทยเฮาผมมองว่าที่อาจารย์เกริ่นมาน้อยอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: 2-3 มื้อที่แล้วพอดีทางบ้านเพิ่นก็ได้เสียชีวิตเพิ่นตายแล้วครับเอายังไงบ้านเฮาเนาะครับ
0: ครับ
1: ผมเข้าไปร่วมงานกับเป็นญาติพี่น้องของผมเป็นพี่เขยนี่แหละครับ
0: ครับ
1: ผมมองเห็นมีตั้งแต่ผู้เฒ่าบัดมาเบิ่งว่าเออก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอซุมื้อนี่คนหนุ่มสาวเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายคนหนุ่มเนี่ยครับ
0: ครับ
1: มันบ่แม่นหนุ่มขนาดวัยรุ่น17-18แต่อาจารย์20กว่าก็บ่เห็นพอลูกพ่อเมียมีกลุ่มนึงซึ่งนางคุยกับเขาเจ้าบอกว่าเนี่ยคนบ้านเฮาไปมาเนี่ยสิมีแต่ผู้เฒ่าผมก็ได้ตั้งคําถามเอ้าแล้วคนหนุ่มคนสาวเขาเจ้าไปไสเบิดเขาเจ้าว่าบางส่วนก็ไปทํางานทํามาหากินต่างถิ่น
0: ครับ
1: บางส่วนก็มุ่งมัวเมาอยู่กับสิ่งที่เสพติด
0: อบาย
1: ผมถึงซึ่งสังคมได้เฮาก็ฮู้อยู่แล้วนะครับอาจารย์ว่าช่วงนี้มันรุนแรงมากเลยที่อาจารย์เตือนไปท่านผู้ฟังครับผมมองว่าคนดีซุมื้อนี้มันก็มีหลายอยู่หรอกอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่มันภาวะของสิ่งที่มาทําร้ายสังคมของเฮาทิ้งสิ่งที่มาทําร้ายเข้ามาทําร้ายจิตใจของคนเฮาคนหนุ่มคนสาวสมมุตินี่มันหลากหลายวิธีการมากเลยอาจารย์
0: คร
1: ับ บอกง่ายก็คือสิ่งเสพติดเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: สิ่งเราเนี่ยกําลังคิดกันว่าเอ้ยเฮาสิเฮ็ดจังได๋ว่าแม่นว่าผมคิดกับคุณพ่อดร.สมหวังคน2คน
0: คือให้บุคคลต้นแบบช่วยกันคิดช่วยกัน
1: พี่น้องที่เคารพ
0: เพราะว่าระยะนี้มันรู้สึกว่าน่าตกใจนะครับที่นี่ผมได้ซอยคนที่มาอยู่ที่ไร่ใบอ่อนโคกหนองหน้านี่นะครับได้ไปเข้าบวชนะครับก็รู้สึกว่าดีวันดีขึ้นท่านก็ดีใจนะครับและที่นี่ก็เอาคนอีกคนหนึ่งมาแทนนะครับ
1: โอ
0: ้ก็ในรูปแบบเดียวกันนี่แหละครับ
1: โอ้มาอีกเป็นสองคนหนึ่งไปบวชแล้ว
0: คนหนึ่งบวชและคนนี้ก็เอามาอยู่ก็เลยมากอมมาพูดอยู่อ่ะครับ
1: จังซี่เหรอ
0: บัดนี้หมู่พวกเขาว่าน่ะคันมึงเศร้าเราคือพระผู้ไปบวชนั้นผู้ใดที่กินเราก็กูเพิ่นเอาว่า
1: เอา คุยกันว่า
0: เออไอ้นี่มันว่าสอนให้ฟัง
1: คุยกันอ๋อครับ
0: ผมก็เลยว่าเอาจังซี่อันที่ประเภทอันขับสารพิษออกไปเนี่ยก็ให้กินเหล้าได้อยู่แต่ก็จะขาดพวกขับสารพิษก็เลยอ้อยไว้แบบนี้ครับก็เลยต้องใช้ต้องกินกันอยู่แต่คิดว่าสักมือหนึ่งเขาก็จะคำนวณในตัวเขานั่นได้ว่าเป็นอย่างคือจังบ่หวนไปเอาตัวนั้นหลายกว่าจังซี่นะ
1: อ๋อครับ
0: เนี่ยในวิธีการเฮ็ดของ
1: คือห่างออก
0: อันที่ไปบังคับเลยบ่ได้ซุ่มนี่ครับ
1: ลดละเลิกกันบ่อาจารย์เออตามขั้นตอนเนาะ
0: คือก็เลยอ้อยเอาครับ
1: โอ้ครับผม
0: นี่กําลังดูมาอยู่นี่กับแฮไฮครับก็จะเป็นเดือนนั่นแหละครับเพราะว่าเพิ่นนั้นไปบวชแล้วเพิ่นนั้นดีใจหลายครับเพราะว่าก็เลยบอกนี่ล่ะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็สิเป็นคนหนึ่งที่บุญมาถึงแล้วท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับภายในน้ำอีกคือเมื่อหากว่าหยุดขับสารผิดออกได้แล้วก็ต้องมีการบำบัดถามแพทย์ผู้ได้เลี้ยนภายในมาเนี่ยครับเป็นว่าตับกับไตนะครับมันถูกสารพิษตัวนี้เข้ามาแทรกซ่อนอยู่แล้วแต่เฮาบ่บำบัดในส่วนนี้ก็สิบ่ดี
1: ครับ
0: ก็เลยต้องจัดในส่วนนี้ให้พระเพิ่นได้ฉันสมุนไพรสมุนไพรตัวนี้นี่มันมีชื่อดังอยู่ครับมันเป็นผู้ข้าวเนี่ยครับเป็นหลัก
1: ผู้ต้องข้าวว่าจ้ะ
0: นี่คือหนึ่งตัวเป็นหลักแต่ก็มีตัวอื่นหลายๆตัวอยู่ฉะนั้นพ่อมาพูดถึงผู้ข้าวเนี่ยทุกคนก็ที่ยอมรับประสันเพิ่นว่าแต่ที่จริงเพิ่นก็บ่อยากเฝ้าให้บอกหรอกครับเพราะว่าแต่ว่าได้ทดลองบำบัดฟื้นฟูพระภิกษุองค์นี้แล้วก็เลยบอกให้เป็นแต่มันมีหลายตัวนะครับอันนี้เอาเป็นตัวหลักนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับตัวกับผมนี่กับปีนี่ก็89พรรษาแล้วเลยครับก็ได้ใส่ตัวผู้ข้าวนี่แหละครับ
1: โอ้บำรุงร่างกายมาตลอด
0: ร่างกายเพิ่นก็เลยว่าก็บ่ทันโดนไปได้หรอกครับก็ประมาณจักเดือนนึงแต่เพิ่นว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็4เดือนเพราะว่ามันสารพิษเฮาเข้าไปฝังอยู่ในตับในไตก็เลยว่าในส่วนหนึ่งที่ท่านอดีตกำนันนี่ท่านก็มีพวกสมุนไพรในเรื่องหวานนะครับมาเฮ็ดเส้นเอ็ดเอ็นมาท่ามานวดนี่นะครับพอชุมนี้ก็ต้องได้ศึกษาได้อ่านเรียนรู้นะครับจากโรงพยาบาลผู้เวชนี่ครับผู้ใดอยากรู้ก็ต้องศึกษาจากนั้น
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้กันไว้ที่นี่ในไตรมาสเนี่ยครับพอดีเรื่องที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าได้ซื้อสันไทยมามุ่งนะครับมามุ่งวัดละขั้งตำบลโน่นคลอง
1: อยู่บ้านโน่นคลองเหรออาจารย
0: ์ก็ถือว่าได้มุ่งเป็นที่เรียบร้อยไว้แล้วนะครับก็งบประมาณก็ประมาณเกือบ 50,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีท่านบุคลากรทางในเมืองนี่แหละครับก็มีท่านสมบุญสโตนี่นะครับเป็นท่านหนึ่งแล้วสองก็เป็นท่านขุนนรงค์นะครับ
1: บริจาค
0: ประตูนะครับ
1: เพิ่นบริจาคร่วมบ่ครับ
0: คือเป็นทีมงานกันเป
1: ็
0: นองค์คปยก
1: ครับ
0: ที่จะร่วมกันทำบุญทำท่านนี่ครับแล้วก็มีท่านสมควรผิวนวลเจ้าของผู้จัดการบริษัทรับถมทีนี่นะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งและก็ตัวกับผมด้วยกับครอบครัวนะครับร่วมกันจำนวนเงินที่จะมุ่งไปเรียบร้อยแล้วก็ถือขอบคุณผู้ที่ร่วมงานฉะนั้นได้ทำบุญกันในไตรมาสนี้นะคร
1: ับ โอ้ก็ถือว่า
0: เลยเอามาเรากัน
1: ช่วงขอพรรษาพอดีน้อง
0: จ่าเนาะคล้ายๆกับซี
1: ครับ
0: ซีสหายนี่นะครับ
1: ครับครับ
0: ฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านคุณณรงค์และก็ท่านประธานสมบุญ แล้วก็ท่านสมควร
1: ครับ
0: อยู่นวลนะครับเป็นบริษัทโชคชัยซีนะครับเป็นรับถมดินในตัวกับผมดร.เคียงนี่แหละครับได้ร่วมกันสร้างมุ่งศาลาการประเรียน
1: ครับ
0: ศาลาการประเรียนหลังนี้เพิ่นสร้างมาแล้วประมาณ50กว่าปีแล้วครับ
1: อ๋อว่าท่าน
0: พอดีมันพังทั้งบนเลยครับ
1: อ๋อ
0: เจ้าปัญหาปวกนี่ครับขึ้นไปทําลายว่าซึ่งก็แจ้งถึงสาเหตุที่เฮาได้ทําบุญในไตรมาสนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ร่วมเทศเสาเฮ็ดเครื่องเฮาเป็นผู้มุ่งเลยครับแล้วปันเห็นว่ายังมีเทพื้นอยู่ซั่นตอนนี
1: ้
0: ก็ขอให้ทุกคนอยากจะทําบุญก็คอยไปทําครับสําหรับมื้อนี้ท่านอาจารย์มีเรื่องใดเสริมเวลาเฮา
1: โอ้ครับ
0: ใกล้ที่30ไป
1: ครับใกล้แล้วครับ
0: เดี๋ยวจากนั้นที่เอาพูดจังนิดนึงเนาะ
1: จาก2นาทีก็30บ่าย 30 ครับครับ
0: ก็จะแบ่งให้พี่จะอยู่ท
1: าง
0: บ้าน
1: อาจารย์ดวามานะครับทางสังคม
0: ครับ
1: ชุมชนสำคัญเรื่องชุมชนครับ
0: ครับ
1: ผมก็มองว่าก่อนนั่นบ้านเฮานี่ชุมชนเฮานี่มีส่วนร่วมคือก่อนนั่นนะครับคือเอิ้นตาปูบ่อาจารย
0: ์ครับ
1: ตาปูเนาะ
0: ครับ
1: บุญเบิกบ้านบุญนี่ยังบุญเขาจะก็ไปร่วมตัวกันอยู่หั่นร่วมเพื่อที่สร้างจิตกรรมคือความเสือเสียงเขาเสียงฝนฟ้าบ่ดีเพิ่นก็เสียงอยู่หั่นแต่ก่อนแห่นางแมวนะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจุดศูนย์รวมของจิตวิญญาณของคนภาคอีสานของเฮาคือตาปูก่อนนั่นนะครับที่ผมเกริ่นเรื่องนี้มากก็คือว่าสังคมปัจจุบันนี้นี่คนหนุ่มคนสาวเริ่มสิหันหลังให้วัด
0: ครับ
1: หันหลังให้ศาสนาพุทธศาสนา
0: เดี๋ยวอาจารย์ผมจะเสริมเรื่อง
1: ตา
0: ปูนี่นะครับ
1: ครับผม
0: เป็นคนมาสร้างบ้านแปลงเมือง
1: ครับ
0: ของบ้านนั่นเลยครับ
1: อ๋อครับผม
0: ตาปูที่คนเคารพนับถือ
1: ครับ
0: ย่ำลูกหลานบ่สบายก็มาถือขันน้ำมนต์น้ำยาน
1: ี่แหละครับ
0: มาให้ตะปูเป็นผู้ฝนให้ได้ครับ
1: ครับ
0: ดูแลกันในพื้นบ้านนี่แหละที่นี่เนี่ยเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วหรือสิ้นชีวิตไปแล้วก็เลยเอาไปไว
1: ้อนุเป็น
0: ก็ได้เป็นตะปูของหมู่บ้านนั่นเลย
1: ครับอัตลักษณ์ในการสู่ร่วมคิดใจน้อยอย่าง
0: ครับอันนี้เพราะว่าทุกคนถึงเวลาวันพระวันศีลเนี่ยเพิ่นก็เอาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ได้
1: แม่นครับแม่น
0: อันนี้นะถือว่าเป็นตะปู
1: อ
0: ันนี้พระเจียจีอาจารย์ท่านบอกเราให้ฟังก็แล้วมาเว้า
1: ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ร่วมคิดใจ
0: ครับ
1: ทั้งความดีผู้ใดเหตุผิดพลาดผู้ใดผิดแพงจากวัฒนธรรมหมู่บ้านกสิมีหยังเกิดขึ้นนี่คือความเสื่อมน้อยานเน
0: า
1: ะ
0: ความเสื่อม
1: เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจิตใจของสังคมเฮาเสมอนี่มันก็เริ่มห่างจากสิ่งเหล่านี้เป็นทางศีลธรรมน้อยจ้ะเพราะฉะนั้นกําลังมองว่าเรื่องอาจารย์ที่เกริ่นไปว่าเรื่องศาสนานี่ล่ะจ้ะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่จุดใหญ่ของสังคมไทยสังคมเฮาประเทศไทยเฮาก็มีที่อาจารย์บอกว่ามีพระมหากษัตริย์น้อยาเนาะมีพุทธศาสนาเฮาม ีชาติสิ่งเหล่านี้3ก้อน2ที่อาจารย์เคยเว้าสิ่งเหล่านี้เฮาถิ่มบ่ได้อีหลีล่ะอาจารย์
0: ครับ
1: ผมจึงมองว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเฮาก็ต้องดูแลกันผู้ฟังที่เขาหลบอาจจะเบื
0: ่
1: อว่าคือจังเว้าแต่เรื่องยาเสพติดคือจะเว้าแต่เรื่องแนวนี้จังซี่นะครับมันก็มันเห็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นครับจะสิว่าจังได๋ขายพี่น้องนั่นก็ซอยกันคิดครับซอยกันเป็นรั้วซอยกันป้องกันซอยบอกซอยกล่าวกับผู้เพิ่นที่มีอำนาจเนาะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: บัดนี้ที่ผมได้เตรียมมากก็คือสิมาบอกข่าวกับพี่น้องนะอาจารย์ในเรื่องมื้อนี้นะครับมื้อนี้ก็มี
0: ผมใกล้สิฮอดเวลาเพิ่นไป
1: เอามาแล้วตัวครับอาจารย์32นาทีแล้วอ๋อสายข้างสายผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็สิแสดงความคิดเห็นก็ขอเชิญเลยนะครับโทรเข้ามาได้นะครับในรายการของเฮานะครับ0432367265ครับเชิญเลยครับท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีรายการอย่างนําเสนอกันก็ขอเชิญเลยครับ
0: ครับขอท่าน
1: ช่วงนี้อาจารย์ก็เว้าไปพลางๆก่อนก็ได้
0: อดีตกำนันเลยครับเทวาท่านจะโทษ
1: อ๋อครับผม
0: ท่านยังฟังอยู่บ่ครับผู้ดูแลเพิ่นก็ติดต้อนรับแล้วครับ
1: อ้าวท่านได้ที่โทษเขามากก็โทษเขามากได้แล้วครับในขณะเดียวกันผมก็สิเอาไปล่อสายของน้องน้องอาญาเนาะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้รัฐบาลเขาก็ได้อันมีการประชุมเลยครับการประชุมงบประมาณ
0: ครับ
1: เงินกู้400,000,000,000 บาท
0: ครับ
1: พี่น้องที่เคารพกับโค้งสีหูนะครับขณะนี้กำลังประชุมอยู่ครับ
0: ครับ
1: มีการแบ่งโครงสร้างตามแผนงานต่างๆ2 ส่วนหลักพี่น้องที่เคารพครับอันที่1คือแผนที่1คือแผนวงเงิน 200,000 บาทนะครับเพื่อมาบรรเทาผลกระทบระยะสั้นซอยเหลือค่าครองชีพด่านไฟฟ้าด่านน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละครับแก้และกับภาคประชาชนเกษตรและผู้ประกอบการไร่ย่อยอันนี้คือแผนที่1นะครับแผน2ก็อีก 200,000 ล้านบาทนะครับการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานระยะยาว
0: ครับมีสาย
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับครับท่านเสรีภาพ
2: ดีครับท่านกำนันครับ
1: อ๋อ
0: ท่านกำนัน
1: อ๋อท่านกำนันสวัสดีครับ
2: โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านกำนันผมถามหาท่าน
1: อ๋ออ๋อท่านกำนันวันนี้ติดภารกิจทางบ้านครับผม
2: จะปีสี่เฮสแมนกำนัน
1: ครับ
2: แต่ผมถามนี่หมายท่านเอฟเอ็มนี่เอเอ็มเสรียัง
0: ยังมั้ง
1: ครับ AM ยังไม่เสร็จ
2: AM.
1: ยังไม่เสร็จครับผม
2: อ๋อ
1: ครับ
2: ผมฟังท่านดร.ชิงชีแล้ว
0: ครับ
2: โอ้ท่านอายุ89แล้วเหรอ
1: ยังแข็งแรงอยู่นะ
2: โอ้สตรองอาย
1: ุชิงชีครับครับครับทูมัสสตรอง
2: เนาะผมเดาดูนะว่าไม่เดาหรอกต้องเกิน2,480ประมาณนี้นะใช่ไหม
0: ครับ
2: สองสี่แปดศูนย์ประมาณนี้นะ
1: สองสี่แปดศูนย
2: ์แปดสิบเก้าปี
1: ครับ
2: ถ้าเป็นผู้สอดาราก็สมบัติมีคดีนะเนี่ย
1: โอ้
0: คนรุ่นกันนะ
2: ดีท่านโมขึ้นกับลูกกับหลานโน้ตถือว่า
1: แข็งแรงครับ
2: หลายมีคนรุ่นเก่าแข็งแรงนะโอน
1: แข็งแรงแข็งแรง
2: แข็งแรงคนรุ่นเก่าเรียกว่าคนรุ่นเก่าจะแข็งสมัยก่อนที่เดินจริงๆนะท่านนะ
0: ครับ
2: ผมเป็นรุ่นน้องรุ่นหลานอยู่แต่ผมก็ยังเดินอยู
0: ่
2: เดินมันจะแข็งแรงคนสมัยเก่าแข็งแรงจริง
1: ๆครับ
2: เออแข็งแรงมากเออที่ว่าพูดถึงอาจารย์อะไรนะที่ว่าไม่ใช่ต้องเดินชิงชี้อะไรนะครับ
0: ว่าอะไรนะครับ
2: ไม่อาจารย์ที่คุยไอ้จัดรายการกับท่านเนี่ยที
1: ่ผมชื่อสุริยันครับ
2: โอ้ท่านอาจารย์สุริยัน
1: ครับ
2: พูดว่าสมัยเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่นำสมัยเก่าจริง
1: ๆครับ
2: พวกเราเดี๋ยวนี้ปู่ตาเนี่ยท่านถ้าใครทำไม่ดีไม่งามจะไปด่าไปว่า
1: ใช่ครับ
2: ท่านจะเข้าฝันนะไปเข้าฝันเพราะอย่าจำ
1: เออใช่ใช่
2: ใช่อยู่ก่อนไปเข้าฝันอย่างนั้นอย่างนี้มาอะไรนี่ท่านให้มันไปขอโทษ
1: อัน
2: นี้เรื่องจริงนะสมัยเก่า
1: ครับครับครับ
2: แต่เรื่องจริงยังอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นคนรุ่นใหม่นิวเจเนเรชัน
1: เจเนเรชัน
2: เป็นสมัยใหม่แล้วก
0: ็
2: มันยังไงนะท่านแบบช่วงสมัยที่ในที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่อง
1: ครับ
2: ครับเรื่องใจดีที่สุด
1: ครับ
2: อะไรก็ได้ขนาดนั้น
0: ครับ
2: ก็อยู่บ้านตรงนี้มันไม่ค่อยมีทางท่านก็อยู่คนเดียวท่านก็อยู่ได
1: ้
2: ในกรุงเทพไปเรื่องป่าเรื่องของคือมันตรงนี้มันก็เรื่องป่าเรื่องของเรื่องของมันก็หายากก็ต้องจับไปเงินเพื่อสังเกต
1: ครับ
2: สมัยผมมันก็ท่านเป็นยุคเก่าคนยุคเก่าคนเก่าโอนแม่อะไรครับเอาฝากความคิดถึงจากท่านทำงานหน่อยแล้วก็ท่าน
1: ครับครับขอบคุณครับ
2: นักประชุมชีวิตปราชาวา
1: ครับ
2: โลคัสเซ็ตปราชาวาคิดถึงทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ต้องไปคิงว่าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: โอ้ยอยู่อยุธยาวันนี้ท่าน
1: ครับคุณอาหารหนอนมั้งที่จำได้ใช
0: ่เอาสายต่อไปนะครับ
1: ดีครับขอบคุณครับ
0: เป็นหน้าที่ของบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้าน
1: เออถ้าพูดถึงเรื่องปู่ตาใช่ไหมก็เป็นศูนย์รวมแต่ก่อนศูนย์รวมนะอาจารย์แต่ก่อนนี่พ่อแม่เพิ่นพาไปเฮาย่านเด้อาจารย
0: ์
1: ต้องนั่งกราบขอมอบตอบขาเด้อเพื่อที่สิ ไปกราบไปไหว้ใครเจ้าเนาะสมัยนั้นตอนนี้อันนั้นก็คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน
3: ครับ
1: ซุมเมอร์นี่ก็หรือสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในอาจารย์แต่ว่าสิมีแต่ผู้เฒ่าผู้หนุ่มก็บ่ใครเขาเจ้าก็บ่ใครสนใจ
0: คือ
1: ผู้หนุ่มละยุคกันเนาะ
0: ผู้หนุ่มเดี๋ยวนี้ก็ต้องแข่งขันกับเวลาครับ
1: สังคมมันเปลี่ยน
0: หาอยู่หากิน
1: ครับ
0: สังคมมันรู้สึกว่าถ้าผู้ใดอยู่ซื่อๆนี่ก็บ่พออยู่เพ
1: ิ่นครับเอาสายเข้าครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
4: ท่านสองคนนี้แหละคร
1: ับ ครับผม
4: ชื่อหนองเลือนะครับ
1: ครับหนองเลือครับผม
4: ผมอยากโหเรียนเหมือนวัดสวัสดิการเรื่องละ
1: อ๋อครับผม
4: ไอ้มันไปสูตรจังได๋จังพี่สาวผมนี
1: ่อื้
4: อลูกชายเราเป็นด็อกเตอร์ลูกใครเราก็เป็นด็อกเตอร์งั้นเราก็บ่ได้พออยาก
1: ครับ
4: ก็ต้องไหน
1: อื้อ
4: จะได้เท่าไหร่ก็จะได้ได้พังตลอดบัตรสวัสดิการพังตลอดบัดนี้อีกไอ้นึงดูเป็นมู่เดียวกันของผมอยู่อายุ70ปีนี่กันแล้ว
1: ครับ
4: มันมีรถพรรถของคันนึงรถที่ครับที่ตั้งอยู่ไปถามให้เขาตุ้มทางบ้านนั่นน่ะ
1: ครับ
4: เนี่ยมันจะเป็นชุดซอยกันนั่นคือแขนคือข้อนี่เหยียบยากใช่ก็มีกระพานจะรอดชื่อกัน
1: โอ
4: ้เราบาดีท่านเจ้าผมนี่ผมมีอย่างดีไงมีรถว่าใช้ค่าเลขคันเดียวเก่าๆอยู
1: ่ได้น้ำข้าเจ้าป่ะครับ
4: ว่าจะพูดได้ครับผมเป็นคนเก่าเด
1: ้อ๋อคนเก่า
4: ผมเห็นก่อนรู้เลยแต่ใช่มันเด็ดขัดแล้ว
1: คนเก่าข้าเจ้าหายจักเดือนเนาะครับมันติออกมาใหม่อ่ะ
4: จะว่าหายที่เรียนด้วยกัน
1: ครับผม
4: ที่เรียนเนี่ยแต่ว่าบัตรเรียนตัวล่าบ่ได้เด
1: ้อครับอ๋อครับ
4: อันเพราะว่าเขาว่าผมนี่มอเตอร์ไซค์มาจากเตี้ยคนเราแต่เตี้ยคนบอกเรียกบอจีบุญคนแลนด์รับจ้างแต่ถ้าตั้งเป็นที่นี
1: ่คนอันนี้ข้อมูลนี่ก็ข้าเจ้าที่แก้ไขอยู่ด้วยครับทางรัฐบาล
4: ข้าเจ้าว่าอัน
1: ครับ
4: ไอ้มัดตัวเนี่ยอันผัวกับเมียเขากับนั่นแต่กลุ่มเดียวกันอยู่แม่นบ
1: ่ครับ
4: มันไปซื้อเมียเบิดกระซานี่อันผมมาไป
1: ครับครับ
4: อันรถจะไปซื้อเมียเบิดประจันวา
1: อืม
4: เราไปซื้อเมียเบิดกระซังมันเป็นบ่อนพิสูจน์อันเบิ่งว่านั่นกับกลุ่มเขากับนั่นแบบเดียวกัน
1: อืม
4: แล้ววันนี้บ้านเล็กที่กับบ้านเล็กที่เดียวกันอยู่นี
1: ่ครับ
4: มันเป็นอะไรคือบ่รู้จักกันดิ
1: เอา
0: เพิ่นก็สิสำรวจ
4: ครับเอาตอนนี
1: ้แล้วครับผม
4: สวัสดีคร
1: ับ ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านใดมีข้อมูลเรื่องนี้ก็เอามาคุยกันในรายการนะครับ เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: รัฐบาลเขาสำรวจใหม่เนี่ยก็คงจะบ่ได้ดอกนะครับเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นก็สำรวจก็ผ่านไปแล้ว
1: ครับสวัสดีครับสายเขาครับ
5: ฮัลโหลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่านไก่กำนันครับท่านหลวงพ่อไอ้คุณพ่อสมวังครับ
1: ครับ
5: ครับผมก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชานเมือง
1: อ๋อครับ
5: ที่ท่านได้ฝากเพลงให้ผมฟังทุกวันบางวันท่านก็ลืมผมบางวันท่านก็ไม่ลืม ผมก็ได้ฝากให้ท่านเหมือนกันแหละครับท่าน ผมก็แค่เกษตรกรท่านรถเกียรติอุตสาห์ฝากเพลงไหมผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่าน
1: ครับ
5: ตอนที่ว่าวันจันทร์ที่แล้วนี่ท่านอาจารย์นุ่มกลางทุ่งชาญเมืองนี่เพิ่นเว้าเรื่องอธิวามู่เฮาสนทนากันเรื่องศาสนานะครับเวลาหน่อยเพิ่นก็ได้เว้าหน่อย
1: ครับ
5: ผมจําได้แต่ว่าก่อนที่บวชนี่ต้องท่องนาคให้ได้กับปากมันแม่นความเพิ่นดีๆในสมัยเก่าก่อนเดิมนี
1: ่ครับครับ
5: จริงๆแล้วศาสนาพุทธเฮานี่3เสาหลักของประเทศชาติที่แข็งแรงคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย
1: ์ครับ
5: จริงๆแล้วศาสนาพุทธเฮานี่กําเนิดเกิดมาเนี่ยนับถือมาตั้งแต่สมัยสุขกรุงสุโขทัยครับ
1: คร
5: ับ ก่อนกรุงสุโขทัยกันก่อนกรุงสุโขทัยกันยังนับถือจนสมัยสมเด็จพระหลวงน่ะยังนับถือศาสนาพุทธอยู่เลยครับ
1: คร
5: ับต่อมาก็พระเจ้ากรุงธนบุรีรัชกาลที่1ก็มีแต่ศาสนาพุทธทั้งนั้น
1: คร
5: ับแล้วว่าผมจําได้พ่อสอนนึงดิรู้สึกว่าสิเป็นท่านจิ๋วหวานเจี๊ยบนี่แหละ ชลบุรีใหญ่ชลบุรีตุ้งใจหยุดนี่ล่ะเพิ่นเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
1: ครับ
5: ที่นี่ตอนนั้นสิบรรจุศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติร้อยนี่ผู้ยังล่ะประธานสภานะฮะ
1: อุทัย
5: เป็นท่านวัดนอนอมหานอมหานอมชาติ
1: ครับ
5: สมัยนั้นนี่ครับผมจำบ่ผิดต้องเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนี่ต้องเป็นอยู่วานเจี๊ยบนั่นล่ะ
1: ครับ
5: หากว่าผมจำผิดก็ขออภัยครับเด้อ
1: ครับ
5: ไปชาวพุทธเฮานี่อุตส่าห์รุ่นเด้รุ่นฮอดพระฮอดเจ้าอยากให้ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาประจำชาติทั้งๆที่พระมหากษัตริย์เฮาไล่มาตั้งแต่สมัยรัฐไอ้กรุงสุโขทัยกรุงรัตนโกสินทร์มาจนเท่าปัจจุบันนี่ฮอดรัชกาลที่10ยังบ่ได้บรรจุเข้าเป็นศาสนาประจำชาติเพราะว่าตอนนั้นนี่ท่านวันโมฮัมหมัดนอมัตทานี
1: ่
5: เป็นประธานสภาก็สามารถบรรจุเข้าได้เลยผมว่าตรงนี้การกีดกันกันอยู่แต่เลยบ่ได้เป็นศาสนาประจำชาติเท่าเด้ทั้งที่พระมหากษัตริย์เฮานี่ถือศาสนาพุทธนี่แหละครับเป็นตนาคือมื้อนี้มาทั้งศาสนามาทั้งพระทั้งเจ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ไปทั้งสายบู
1: ่
5: ไปทั้งภาคใต้แล้วก็ไปทั้งชายแดนใต้ตะเวน
1: คร
5: ับ ตาทั้งเทือกับไปทั้งกลางกรุงเทพไปทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร
1: ์
5: ว่าผมเสียฟังว่าเรื่องอาจารย์ไอ้นุ่มกลางทุ่งนี่เพิ่นว่าให้ท่องนาคใดกับปากอันนี้แม่นอีหลีสมัยเก่าแต่กี
1: ้
5: ก่อนที่เอาบวชนี่ต้องให้ไปเป็นนาคซะก่อนไปท่องนาคอยู่ในวัดนี่ปฏิบัติล้างห้องน้ําห้องในจนว่าท่องนาคใดกับปากได้จังเข้าไปบวชเด
1: ้เพิ่นเขาเพิ่นเขาสิเนาะ
5: สมัยซุมื้อนี่โอ้ยบักลาบวชให้แม่แน่นี่บังคับคล้ายๆเชิงบังคับเนี่ย
1: อ๋
5: อพวกเอ้ยผมลางานบ่ได้ให้แม่เฮาลาบ่ได้ก็ลาเพิ่นบ่ได้สิจัก7มื้อ8มื้อจ้ะได้ให้บวชให
1: ้
5: ท้องนาคก็ได้บ่านี่ก็อุปัชฌาย์เพิ่นกับหัดให้อุกาสะวันทามิพันเตสะพังกับพระทางกับพระเวพันเตมาแล้วก็ตั้งคุณยังไม่หาสะพังเมียนบ่ครับ
1: คร
5: ับ อันนี้คือไปให้เพิ่นหัดอยู่ในโบสถ์เบิดอัจฉตะเคทานิเทโลไมหังพาโลหัมปิเทระสภารวมนี่อุลุมปะตะวังพันเตมีแต่ไปสอนเอาในโบสถ
1: ์
5: อุปัชฌาย์สอนให้ในโบสถ
1: ์
5: บัดนี้การบวชนี่ผมว่าจังซี่ก็บ่เป็นหยังดอกก็สอนกับอยู่กับดูกับการปฏิบัติอีกผมมาบวชนี่สิได้บุญที่สุดแม่นบวชปีนึงหรือพรรษานึงหรือ 3-4 เดือนก็ได้บุญถ้าหากว่าบวชกายบวชวาจาบวชใจกายวาจาใจนี่สำคัญที่สุดครับบวชให้หมดได้นี่สำคัญนี
1: ่
5: กายก็บวชกายนี่คือหมายความว่าให้กายนี่ให้ย่างคือพระไปคือพระนั่งคือพระนอนคือพระปฏิวาจานี่ก็ให้เว้าคือพระเว้าคือพระบ่แม่นเว้าให้เว้าเพ้อเจ้
3: อ
5: เว้าพูดซ้อเสียดเว้าอีหยังล่ะ
3: เออ
5: ต้องเป็นบ่ดีนั่นน่ะ
3: เออ
5: แต่มโนคือใจนี่ใจก็ต้องให้มีกุศลบ่ให้เบียดเบียนบ่ให้ใจเบียดเบียนผู้อื่น
3: คร
5: ับ ให้ใจนี่สําคัญที่สุดคือให้ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
3: อ
5: ายตนะภายนอกอายตนะภายในเนี่ยให้ปราศจากเลยครับ
3: คร
5: ับ นี่ล่ะสิได้บุญมากที่สุดเด้ผมไม่จะแปลหรอกครับว่าอาจจะเราให้น่าจะต้องให้กายตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้ล่ะนี่ต้องยายินดียินได้ครับรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะบวชครบ3เดือนก็ได้บุญครับดีกว่าบวช5ปี6ปี
3: คร
5: ับ คันกายบ่บวชก็บ่ดีเด
3: ้
5: ถ้าตั้งแต่ได้ยินเสียงเพลงน่ะยกมือกินพร้อมอันนี้ก็นี่บ่สำรวมกายถ้าหากว่าได้ยินเสียงเพลงร้องน้ำไปนักร้องน้ำเพลงสิก็บ่ดีเลยครับ
3: คร
5: ับ พ่อฟังกลอนนั่นเห็นบ่ได้ยินเสียงเพลงแต่ร้องนับสิมันก็บ่แม่นครับเอาละครับมื้อนี้โตสนทนากันเรื่อง
3: โอ้
5: เข้าปวด
3: เข้าธรรมะ
5: นี่มาบวชให้หมดกายวาจาใจแต่ก่อนจะบวชนี่มหาไอสมาคมมหาเถรสมาคมนี่มีมติเห็นว่าผู้ที่ติดยาเสพติดนี่ติดคดียาเสพติดนี่เพิ่นบ่บวชให้เด้คันที่แก้ต้องแก้ข้อนี้ผู้ที่มาบวชนี่คันมีคดีติดยาเสพติดนี่ผมว่านี่ให้ไปท้องนาคให้ได้ก็ปากปฏิบัติให้ได้หมดอยู่ในวัดเข้านาคให้ได้หมดท้องได้ก็ปากแล้วก็เบิ่งคนว่า3เดือนขึ้นไปนี่ปฏิบัติได้ดีแท้บ่ว่าซั่นจังบวชให้ซะผมว่าไปที่ผู้ปฏิบัติต่างๆบวชไปธรรมดา
3: โอ้ดีเลย
5: นี่คือความคิดเห็นของผม
3: ครับ
5: คำมันนี่นะ ฝากไว้แต่สมัยพระพุทธเจ้าคนนี้ผมมาเดี๋ยวเอาไปหลายเดี๋ยวมีโอกาสว่าจะเอาเรื่องหน้าให้ฟัง
1: ขอบคุณขอบคุณ
5: จังหวัดข้ามานาไม่อยู่ที่โบสถ์นะ
1: ครับขอบคุณครับ
5: ที่หลายครับเอาสายมือพร้อมแน่
1: ครับขอบคุณหลายๆเนาะโอ้ดีครับดี
0: นี่แหละครับถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบ
1: แม่นได้จ้ะ
0: เฮาก็มาเว้าทางจิตใจให้มันสบายอย่างนิดนึง
1: ครับแม่นว่
0: าแต่เฮาเว้าไปจังซี่จิตใจมันสบายได้ครับเพราะว่าพระพุทธศาสนา

0: มันรบกวนเวลาท่านอื่นครับเขาเท่านี้เนาะ
1: เอา
0: ให้อื่นโทษบ้างคร
2: ับ ครับมากูดเนี่ยเอาเจ็บมาให้ถุงใหญ่หนึ่งได้ครับ
0: เ
2: ออให้ไหนบ้าน
0: มือเขาจิตไปเอาคุณพ่อมือเขาจิตไปเอา
1: อ๋อครับผมนี่สั่นให้ท่านบอกจะไว้น้อ
2: ไว้ใส่น้อยนี่มืออื่นนี่เน
0: า
2: ะ
1: ฝากกับน้ำผมก็ได้อาจารย
2: ์เออฝากไว้น้ำอาจารย
1: ์สุริยัน
2: นี่เน
1: า
2: ะ
1: ฝากกับน้ำท่านผมสุริยันเด้อฝากอาจารย์ฝากไปกับผม
0: แต่ผมสิเอาจังไรฮะนี่
1: โทรหาผมผมสิบริการให
0: ้โอ้ครับเอาใจคร
1: ับ ครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ดีครับ
1: ท่านกำนันก็ส่งเสียงมาคิดฮอดมู่พวกมั้งครับนี่แหละครับคนนายงมากอ่ะมีมู่บอกสบายใจ
2: ครับเอาสายเข้าเลยเด้อครับ
1: สายเข้าป่ะครับเอาสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับครับ
2: พอดี
1: พยายามต่อเขามาอยู่ครับ
2: พอดีแต่ละสายเนี่ยครับเพราะว่าเพิ่นก็แบ่งส่วนให้เด้อเน
1: า
2: ะ
1: ครับเพิ่นแบ่งเวลากันครับอาจารย์
2: วันนั้นคุณจะคุยแบบนี้วันนี้คุยแบบนี
1: ้ครับ
2: นี่แหละบุคคลต้นแบบเพิ่นสอนให้เพิ่นเล่าให้เฮาก็ปฏิบัติตามเพราะว่าระยะนี้นะวัดว่าอารามพอมาพูดถึงวัดที่อยู่ขอนแก่นนี่เนาะ
1: ครับผม
2: เพิ่นก็พยายามเว้ากันไปเว้ากันมาอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวนี้มันมีตัวแทนของพระพุทธศาสนานะครับท่านก็ได้เป็นทนายมาเว้าแทนพ่อแม่พี่น้องทั้งพระพุทธศาสนาบ้างและที่นี่ก็เป็นปัญหาในส่วนหนึ่งที่ทุกคนก็ต้องเข้าใจเข้าถึงในระบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเฮาบ่เข้าใจในเรื่องระบบการศาสนาแล้วมันก็จะลำบากบางคนก็พูดไปตามเห็นที่อยู่ในข่าวพูดไปพูดแรงอยู
1: ่ครับ
2: ครับเอาอันท่อเขาเลยได้ครับนี่ก็พูดทาดีสิ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: บอกทาครับพี่น้องครับ เอาได้แสดงความคิดเห็นนี่ยังกัน
2: ครับ
1: ครับแนะนำกันคุยกันครับสังคมนี่คือสังคมของพวกเราสังคมไทยก็ดูแลกันรักษาช่วยกันรักษาแล้วครับ
2: เพราะว่าสถานีก็ทรงฟังได้สั่นเนาะ
1: ยังเป็น FM อยู่บ่อาจารย์
2: ย
1: ัง
2: เป็น FM
1: คร
2: ับก็บ่เป็นหยังครับฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับพอมากล่าวถึงเรื่องหลักธรรมคําสอนนี่ครับเพิ่นมีอยู่5ข้อนะครับพูดไว้ท่าสักนิดนึงเน
1: า
2: ะ
1: ครับท่านได้โทรเข้ามาได้นะครับ
2: ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถูกต้องชัดเจนข้อ2รู้แล้วต้องปฏิบัติในส่วนที่ถูกต้องให้เป็นส่วนให้เป็นตัวอย่างของลูกหลานสืบไป
1: คร
2: ับ ข้อ3เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กระจายไปสู่หมู่ชนให้ได้มากที่สุดว่าซั่น
1: คร
2: ับข้อ4นี่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดำรงคงมันของพระพุทธศาสนาทุกกรณีนี่แหละครับถ้ามีกิจกรรมทั้งวัดทั้งบ้านนี่พ่อแม่พี่น้องก็ให้ความสำคัญอยู่นะครับก็ได้ไปซอยเหลือทั้งวัดทั้งบ้ากันอยู่ที่นี่ก็หาช่วยกันปราบปรามป้องกันบ่ให้คนอื่นทำการดูหมิ่นเหยียดหยามพระพุทธศาสนาทั้งโดยมีเจตนาและบ่มีเจตนาเข้าใจผิดหรือบ่รู้ความจริงนี่แหละครับเป็นบทหนึ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านสุริยันมีอย่างอีก
1: อ๋อสายเข่าครับอาจารย
2: ์ครับ
1: สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคงจะต่อยากอย่างเหมือนกำนันพูดนะมั้งเนาะครับผมก็ช่วงนี้ก็ล่อสายนะครับพอดีบอกว่าหันรอพอเรื่องแผนงานของรัฐบาลที่มาอีกแล้วสวัสดีครับ
3: รู้ครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: เชิญเลยครับ
3: ครับอีกรอบหนึ่งนะท่านบอกท่านอาจารย์ป๋าประจนนะแค่อย่างนี้นะ
1: ครับ
3: ผมมอบให้ตลอดคือมันไม่ออนแอร์แบบนี้เพราะว่าท่านอาจารย์เดียร์ท่านลืมผมโทรหาท่านอยู่ท่านลื
1: ม
3: ผมไม่เคยลืมป๋าประจนเพราะว่ามันไม่ได้ออก

0: ไม่ได้ออนแอร์หน้าไมค์แบบนี้ท่าน
1: ครับ
0: ผมบอกอยู่พอดีผู้จัดรายการเนี่ยโมเดเลเตอร์ผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาลืมอ่านเขาขอโทษผมหลังไมค์อยู
1: ่
0: ผมให้ตลอดบางจนผมไม่เคยลืมนะฮะทางมาแจ้งกับท่านอาจารย์ป๋าประชุมทราบประชาบ้านโลคอนเซ็ปต
1: ์ครับผม
0: แล้วก็แม่ท่านฟังท่านบรรยายเนี่ยสมท่านเป็นนักประชาบ้านเป็นมหาสงสัยประโยชน์เก้าเนี่ยประโยชน์เก้าประเดียวเก้าชาพุทธบุตรดิษฐ์บุตรซึ่งศาสนาบุตรดิษฐ์ศาสนาพุทธบุตรซึ่งชาพุทธ
1: ใช่ครับ
0: มันก็กรมการศาสนาหรือว่า Department of Religious Affairs Ministry of Culture กระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณมากวันนี้ครับ
1: วันนี้ครับ
2: วันนี้ครับ
1: ครับมีอะไรก็มาส่งครับ
2: มันเย็นๆนะครับไตรมาส3เดือนนี
1: ้
2: ทุกคนให้เข้าใจวิธีการสื่อความรักความสามัคคี
1: ครับ
2: ความปองดองกันในเรื่องของพุทธธรรมเนาะ
1: ครับ
2: ครับเอาสายเข้าเลยนะครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ยังไม่มีมั้ย
1: การคุยต่อได
2: ้ยังไม่เข้า
1: ครับ
2: ครับก็ในส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยกำลังดังนะครับตอนนี้มีหลายรูปแบบที่ผ่านเข้ามาในสู่จังหวัดขอนแก่นเฮานะครับทีนี้มาพูดเอาสิเรื่องเกษตรนี่น้องครับ
1: ครับ
2: ผมไปทำเกษตรอยู่โคกหนองหน้าไร่ใบอ่อนเนี่ยครับปีนี้การเข้าก้าในหน้าเฮาเขียวกระจดเลยครับ
1: เขียวบ่อาจารย
2: ์เขียวมากเลยครับแต่ว่าน้ำบ่มีแต่เป็นเหตุหนึ่งมีคนหนึ่งมาพูดอยู่ว่าเป็นการทำหน้าน้ำหน่อยว่าสันว่า
1: ทำหน้าน้ำหน่อย
2: คือทำคือปลูกผักเนี่ยว่าสันว่าแต่ผมกลัวว่ามันจะแห้งแล้งเนี่ยมีบางคนก็มาพูดแล้วว่ามันไกลสีแห้งแล้วจะได้เกี่ยวให้งัวกินหมดตัวนี่เพราะว่าแต่ที่จริงแล้วผลเพิ่นนัดไว้ว่าวันที่29เป็นต้นไป
1: คนมดุกว่าแม่นบ่อาจารย
2: ์แล้วพอนี่คือพอเห็นมาแต่ว่าในขอนแก่นเฮามันบ่มีบอกมันก็จริงอยู่มันก็เพิ่นพูดไว้นะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นท่านก็น่าเห็นใจพ่อแม่พี่น้อง
1: แม่นด้วย
2: แล้วที่นี่ก็สูบน้ํากันจนแห้งเมื่อแล้วครับตามห้วยตามหนอง
1: วงเรื่องนี้เรื่องฝนหลวงอธิยานอธิยาน
2: เป็นยังไงนะครับ
1: สั่งของผมมาไป
2: ผมก็คิดว่าฝนหลวงนี่นะครับพ่อมาเห็นมีเมฆคึมก็มาหน่อยเนี่ยเพิ่นจะบินขึ้นเลยนะครับแล้วก็ฝนก็ที่สัตว์ลงทันทีนะคร
1: ับสมัยนั้นเขาเห็นแต่ฝนเที่ยงฝนเที่ยงมันว่าอาจารย์
2: ครับฝนเที่ยง
1: แต่ว่าช่วงนี้ที่อาจารย์ถามผมก็เลยไปขนเบิ้งนะครับอันนี้คือข่าว
2: ครับ
1: เป็นนโยบายข้าเจ้าฝนหลวงโครงการฝนหลวงตามพระราชดำริของเฮาเนี่ย
2: ครับ
1: ในรัชสมัยรัชกาลที่เก่าเฮานี่ยังอยู่เด้ออาจารย
2: ์ครับ
1: ยังอยู่ในทางอากาศยานราชาขอนแก่นเฮาอยู่ครับ
2: ครับ
1: ครับเพิ่นก็ยังดำเนินการอยู
2: ่ครับ
1: แต่ว่าด้วยกฎระเบียบจังใดเฮาก็ต้องรอเบิ่งว่าน
2: ี่แหละครับผมอยากให้ผู้ใดรู้ในเรื่องนี
1: ้
2: เป็นเพราะเหตุใดนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าพ่อหลวงของเฮาเนี่ยได้เฮ็ดเอาไว้ท่านศึกษาจนสุดชีวิตเด้อครับ
1: ครับ
2: จนสำเร็จจนได้เป็นแนะนำระดับต่างประเทศนะครับ
1: ไอ้ฝนหลวงเฮานี่ประเทศจีนยังเลียนแบบได้อาจารย
2: ์ครับ
1: ฝนหลวงเฮานี่เป็นเทพดาสั่งฝนลงมาไปแล้วครับแต่สมัยเฮาตะกี้โอ้ยฝนหลวงฝนเที่ยมเฮานี่ตกเจ็ดมือจะขึ้นก็เคยเห็นนอยานเนาะ
2: ครับ
1: บ่พี่น้องชาวไร่ชาวนาก็ได้พึ่งพา
2: เพราะว่า
1: ครับ
2: ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานี่ครับมันแห้งแล้งมากท่านก็ได้เดินทางมาดูแลทางบ้านเฮานี่เลยครับท่านก็เอาไปเรื่องที่ฝนหลวงที่จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าอยู่ในภาคอีสานของเฮานี่แหละ
1: ครับ
2: ท่านก็ได้ไปศึกษาแล้วก็คุยจากับมหาดเลขของท่านนั่นแหละว่าเหตุจังไหนจนสำเร็จแต่ทุกปีนี่มันจะมีแต่ว่ามันจะเป็นเพราะเหตุใดผู้ได้รู้ผมว่าอยากให้ท่านอาจารย์นอนยังกว่านี้ละ
1: อาหารนอนเนี่ยบอก
2: อาหารนอนเนี่ยครับ
1: ลองดูใช่ไหม
2: ต่อไปเดี๋ยวครับท่านศึกษาว่าเป็นยังคือเงียบไปแต่ผมก็เคยเห็นเพิ่นเคยบินว่อนอยู่ในแต่นั้นบิน
1: อ
2: ย
1: ู่
2: น
1: ี่
2: แต่ทุกปีเนี่ยผมก็ไปถ้ำเกษตรกรโคกหนองนาเพื่อพัฒนาร่างกายนะครับมาอายุร่วม10ปีเลยครับเพราะว่าจะรู้จะเข้าใจว่าฝนหลวงนี่ผมก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านไว้ที่พ่อหลวงของเฮาเพิ่นสู้ชีวิตที่จะต่อสู้เอาฝนหลวงมาสู้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฉะนั้นก็ว่อนไปถึงผู้ที่ทำหน้าที่ฝนหลวงนี่ครับขอให้ท่านได้โทษคุยเขาแน่ก็ได้ครับหรือผู้ใด
1: ครับฝากนะครับ
2: นี่ครับฝาก
1: ฝากผมก็ได้เห็นแต่ระเบียบข้าเจ้าเนาะอาจารย์ว่าการดำเนินในปัจจุบันนี้ละตามพระราชทานของในหลวงของเฮายังสืบสานต่อขยายผลการดำเนินงานอยู่
2: คร
1: ับ กรมฝนหลวงเนี่ยขึ้นต่อสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยอาจารย
2: ์
1: สถานะของศูนย์ช่วยเหลือหน่วยฝนหลวงจังหวัดของบ้านเฮาอยู่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนี่ครับพี่น้องครับ
2: ว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนี
1: ่คว
2: รจะ
1: ขอฝากหน่อยอย่าง
2: ครับฝากไปหาท่าน
1: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์
1: ฝากครับ
2: ฝากได้ครับว่า
1: ชาวบ้านมันแห้งมันแล้ง
2: ฝนหลวงมันเป็นยังไงตอนนี้ก็ท่อน้ําเพราะว่าข้าวกล้าในหน้านี่ดีมากปีนี้ครับเดี๋ยวกระจีเลยครับ
1: เพียงแต่ว่าล่อน้ำมันหมด
2: แล้วแต่น้ำมาก
1: ครับ
2: ทีนี้จะให้สูบน้ำน้ำหนองคลองบึงมันก็จะหมดแล้วครับมันจะแห้งลงไปเรื่อยๆอยู่ครับ
1: ครับ
2: เวลาเอา
1: หมดเวลา
2: ครับครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกสายทุกเสียงนะครับ
1: ที่
2: ท่านได้คุยมากก็ขอจงอนิสงส์ผลบุญทุกอย่างตอบสนองตัวท่านท่านคิดดีทำดีกับสิ่งที่ดีๆไปถึงตัวท่านก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ได้ล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวนันมาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
8: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองรอ7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของงบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตราชวันสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
3: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
12: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
11: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
12: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
11: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
12: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญาย
11: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
12: เอาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
11: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
12: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ่
11: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
13: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
15: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
16: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
15: รถมีประกันหรือเปล่าพี
16: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
15: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหตุจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
16: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
17: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: พืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: รู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการอุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เรื่องขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำ อาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
11: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำทั้งเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบล นครชุมสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: สง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยโอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
1: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่อง
4: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 นถึง 16:00 นสดพร้อมกันสวท.12 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องพบกันค่ะกับดิฉันจันทิมาจันเต็มพร้อมด้วยกับดีเจเปิ้ลค่ะจิรพรมั่งคั่งนะคะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะโดยสวท.ขอนแก่นเป็นแม่ข่ายค่ะ
6: ใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ช่องทางการออกอากาศนะคะซึ่งวันนี้เป็นแม่ข่ายหลักสทขอนแก่นภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นผอ.ชิรยามังคานีนะคะระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะแม่ข่ายวันนี้รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะออนไลน์นะก็ติดตามบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ช่วยกันค่ะกระจายข่าวสารนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือว่าหลายท่านได้รับชมรับฟังเรื่องราวที่เกิดประโยชน์นะคะพร้อมกับนโยบายของรัฐบาลค่ะ
5: ค่ะไม่ใช่เพียงแค่ออกอากาศภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะ
6: คะ
5: ยังมีอีก11จังหวัด12สถานีค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามและสวท.อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะร่วมกันรับสัญญาณออกอากาศในครั้งนี้ด้วยนะคะ
6: แน่นอนวันนี้ทรงผมบ๊อบนะคะมาพร้อมกับสายฝนวิทยาค่ะพื้นที่ไหนที่ไม่ตกนี่คือเรียกว่าวิกฤตเต็มๆค่ะซึ่งอีสานตอนบนบอกวันนี้มีฝนชุ่มฉ่ำ170นะคะแล้วก็ที่ขอนแก่นวันนี้160ค่ะชื้นแฉะแบบนี้ต้องระมัดระวังกับการขับขี่การเดินทางหรือใครที่ฟังในรถนะคะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะคัดข่าวเล่าเรื่องก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเราย้ำกันตรงนี้จริงๆเลยนะคะมาดูสภาพอากาศคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแจ้งเตือนนะบอกวันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะพี่เดียาวันนี้เรากางร่มเลยนะคะถ้าออกไปข้างนอกนะหรือไม่ก็เสื้อคลุมฝนนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณชมคุณฟังซึ่งมีผลกระทบนะคะในระหว่างวันนี้ค่ะเรียกว่าส่งท้ายเดือนสิงหาคมนะวันนี้31สิงหาคมค่ะไปจนถึงช่วงวันที่2กันยายน2569นะคะและจังหวัดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะเขาคาดการไว้อย่างนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็คือจันทร์ที่31สิงหาคม69นะคะจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากค่ะคือที่บึงกาฬแหม่ FC บึงกาฬเป็นห่วงนะคะแล้วก็ที่จังหวัดนครพนมวิทยา
5: ค่ะต้องระมัดระวัง
6: ใช่และจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนี่ใกล้ขอนแก่นนะที่เลยแล้วก็แถวหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและก็แถวกาฬสินธุ์นะคะขอนแก่นก็คือ ร้อยละ60คือไม่ต่างกันมากแต่ว่าถ้าร้อยละ70ในพื้นที่ที่หนักดังที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่คือให้ระมัดระวังฝนตกหนักหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคนะพี่เดียร์คะ
7: มาดูฝนสภาพอากาศฝนวันอังคารในพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักดังนี้ค่ะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีและกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะ
6: ค่ะก็เรียกว่าวันนี้ชุ่มฉ่ำนะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ
7: ใช่แล้วทีนี้สภาพฝนใช่สภาพฝนวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในวันพุธที่2กันยายน2569ได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นและมหาสารคามค่ะ
6: ค่ะก็คือเป็นเรื่องที่ดีแหละนะเพราะว่าอีสานเนี่ยคือแล้งๆอย่างหนักนะช่วงนี้น้ำขึ้นรีบตักนะเพราะต้นข้าวกำลังงามนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินสไลด์ดินถล่มนะพี่เดียร์นี่ก็น่ากลัวนะคะโดยเฉพาะใครที่บอกเก็บป่าเก็บเห็ดนะคะของป่าหรือขึ้นเขาต่างๆนะคะก
7: ็
6: เมื่อไม่นานมานี้นะคะที่ใกล้ๆกับขอนแก่นนี่แหละนะที่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็บอกไปหาของป่านะจนท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมน่ะได้ลงพื้นที่นะคะก็ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังนะเพราะว่ายามวิกาลน่ะยามดึกช่วงตีสองตีสามนะก็พาเรียกว่าเพื่อนบ้านเนาะขนกระเตงกันขึ้นรถนะแล้วก็เก็บเห็ดขาของป่าทั้งฝนแล้วก็ช่วงกลางดึกอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถือว่าเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจที่ต้องระมัดระวังไว้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงค่ะการเดินทางเนาะในช่วงที่มีจุดที่เป็นจุดเสี่ยงหรือว่าจุดปัญหาแบบน้ำท่วมซ้ำซากกับพี่ดิยา
7: ต้องระวังด้วยใครที่ไปหาของป่าบนภูเขาแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าได
6: ้นั่นแหละนะคะ
7: ค่ะมาถึงเรื่องของปัญหาหนี้เสียกันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญกันในเรื่องของปัญหาหนี้เสียปัญหาหนี้เสียนะคะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตทางการเงินอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะหนี้รายย่อยที่ค้างชำระจนกลายเป็นหนี้เสียนั่นเองวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งมาตรการสำคัญนะคะที่ต้องการช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยกลับมามีโอกาสจัดการหนี้และเดินหน้าต่อได้นั่นก็คือโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั่นเองวันนี้ค่ะเราจะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าโครงการนี้คืออะไรใครมีสิทธิ์เข้าร่วมบ้างจะช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถปิดหนี้และไปต่อได้อย่างไรค
6: ่ะ
7: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณกฤษณพงษ์กิษณาพิทักษ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าแซมนั่นเองเราจะมาพูดคุยกับท่านกันค่ะ
6: ค่ะ
7: ท่านอยู่กับสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สว
7: ั
6: สดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณเดย่าครับ
7: ส
8: วัสดีครับคุณต้นครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะวันนี้โครงชื่อโครงการเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวค่ะกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายค่ะว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยคืออะไรและมีเป้าหมายสำคัญยังไงบ้างคะ
8: ครับผมก่อนอื่นจะนะโทษนะครับไม่ว่าสัญญาณครับ
7: ได้ยินค่ะท่านคะ
6: ค่ะ
8: ครับขออนุญาตแนะนำบริษัทก่อนนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทผู้ดำเนินโครงการนะครับคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับเป็นบริษัทดำเนินการในฐานะโซเชียลเอ็มซีนะครับภายใต้การกำกับดูแลและถือหุ้นโดย 100% โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับผมก่อตั้งเมื่อปี43นะครับผมซึ่งบริษัทเนี่ยดำเนินการบริหารหนี้สินด้อยคุณภาพนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งแต่เริ่มจากตั้งบริษัทมาเราสามารถแก้ไขปัญหาหนี้แล้วก็ดำเนินส่งคืนกองทุนฟื้นฟูนะครับไปประมาณ 260,000 ล้านแล้วนะครับสำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสมาคม ธนาคารไทยนะครับแล้วก็ศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรนะครับแล้วก็แซมเป็นผู้บริหารโดยโครงการนี้เป็นโครงการแก้ปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับก็คือเป็นการโอนหนี้มานะครับทีนี้ความเป็นมาก็คือหนี้ครัวเรือนปัจจุบันเนี้ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับรายได้ของครัวเรือนก็ยังฟื้นตัวช้าทำให้มีปัญหาในการชำระหนี้และกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นดังนั้นโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จึงเป็นมาตรการเฉพาะกิจที่จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวเพื่อมุ่งเน้นช่วยลูกค้ารายย่อยที่เป็น NPL นะครับให้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระหนี้ปิดจบหนี้ให้ได้เร็วขึ้นและกลับมาเป็นนี่ที่มีประวัติการชำระที่ดีครับ
7: ค่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกค่ะอยากให้ช่วยอธิบายค่ะว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้คืออะไรและมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
8: ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการที่โอนหนี้เสียที่มีมูลหนี้ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับที่มีข้อมูลปรากฏในเครดิตบูโรนะวันที่30กันยาปี59นะครับ
7: ค่ะ
8: กลุ่มนี้เนี่ยก็จะโอนเข้ามาอยู่ที่บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทในวันที่1มกราคมนะครับโดยโครงการนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันอาทิเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ติ่งหนี้คำว่าติ่งหนี้คืออะไรอย่างติ่งหนี้ก็จะมีติ่งบ้านหนี้บ้านติ่งหนี้รถซึ่งเป็นหนี้ที่เคยมีหลักประกันมาแล้วเช่นมีบ้านหรือว่ารถยนต์นะครับ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แล้วได้ขายทอดตลาดไปแล้วนะครับก็จะเหลือหนี้ส่วนที่ไม่มีหลักประกันกลุ่มนี้ถ้าภาระหนี้รวมไม่เกินแสนณวันที่30กันยา59ก็จะโอนมาที่นี่นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีการโอนมาที่บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเนี่ยประมาณล้านกว่าบัญชีนะครับเป็นลูกหนี้ประมาณเกือบ 800,000 รายครับผมแล้วก็นี่กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยลำดับหนึ่งก็จะกระจายไปอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับประมาณเกือบ 400,000 บัญชีแล้วที่กระจุกตัวลำดับ2ก็จะมาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
7: ค่ะพออยากทราบว่าจังหวัดไหนบ้างพอจะ
8: ก็ถ้าโฟกัสมาเป็นคือต้องเรียนว่านี่ที่โอนมานี่มีทุกจังหวัดเลยครับโดยถ้าเป็นขอนแก่นนะครับก็จะมีลูกค้าที่อยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 21,000 กว่าบัญชีนะครับ
7: ค่ะ
8: โดยหลักๆเนี่ยประมาณสัก 43% เนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วตามมาด้วยอำเภอน้ำพองชุมแพบ้านไผ่ครับแต่ทุกอำเภอมีลูกหนี้ที่เข้าโครงการหมดมากน้อยโดนสั่นกันไปครับ
6: ทีนี้ท่านคะกลุ่มลูกหนี้แบบไหนนะที่บอกจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้และประชาชนค่ะจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าตนเองนี่คือเข้าข่ายแล้วก็มีสิทธิหรือไม่เชิญค่ะ
8: ครับกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าโครงการนะครับก็ขอสรุปคุณสมบัติใหม่อีกทีนะครับก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับมีสถานะหนี้นะวันที่30กันยา69นะครับ68ขอโทษทีครับเป็นหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า90วันนะครับโดยภาระหนี้รวมของให้ผู้ของสถาบันการเงินที่โอนมาทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะโอนมาเข้าโครงการครับผม
7: ค่ะค่ะมาที่คำถามต่อมาค่ะโครงการนี้ค่ะโครงการนี้ใช้กลไกการซื้อหนี้รายย่อยโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กลไกนี้ค่ะทำงานอย่างไรและแตกต่างจากการแก้หนี้ในรูปแบบปกติอย่างไรคะท่านคะ
6: ค่ะ
8: ครับก็กลไกนี้เป็นการโอนมาเฉพาะกลุ่มครั้งเดียวนะครับซึ่งก็กลุ่มนี้ก็จะมีมาตรการในการผ่อนชำระหนี้เป็นมาตรการมาตรฐานนะครับยกคือโครงการนี้อาจจะมี2มาตรการนะครับมาตรการที่1คือมาตรการจ่ายปิดจบนะครับคือโครงการจ่ายปิดจบเนี่ยกรณีถ้ามีหนี้ที่โอนมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้ามี หนี้ 7,500 บาทเป็นเงินต้น 5,000 บาทดอกเบี้ย 2,500 บาทนะครับลูกหนี้จ่ายเพียง 50% ของเงินต้นก็คือจ่ายแค่ 2,500 บาทนะครับดอกเบี้ยที่ค้างอยู่หรือเงินต้นที่ค้างอยู่ไม่ชำระครบเนี่ยก็จะยกให้ทั้งหมดนะครับส่วนมาตรการที่2เนี่ยเป็นมาตรการผ่อนชำระนะครับเราจะให้ชำระแค่ 70% ของเงินต้นโดยมีงวดผ่อนสูงสุดชำระได้จนถึง30มิถุนายน2572นะครับสูงสุดเนี่ยก็คือผ่อนชำระได้ถึงปัจจุบันนี้ก็คือ35งวดถ้ายิ่งเข้าช้าเนี่ยจำนวนงวดที่ผ่อนก็จะลดลงไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีหนี้ 7,500 บาทนะครับเป็นเงินต้น 5,000 บาทดอกเบี้ยค้างชำระ 2,500 บาทท่านจ่าย35งวดเนี่ยจ่ายเพียงแค่งวดละ100บาทนะครับโดยระหว่างทางเนี่ยไม่มีการคิดดอกเบี้ยแล้วก็เมื่อท่านชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วนตามจำนวนนะครับเราก็จะลดเงินต้นส่วนที่เหลือเนี่ย 30% ที่เหลือแล้วก็ดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดให้เลยแล้วเราก็จะแก้ไขข้อมูลในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะหนี้ปกติครับผมซึ่งโครงการนี้จะช่วยสำหรับกลุ่มคนที่มีความสามารถในการชำระน้อยบุคคลตัวเล็กให้สามารถผ่อนชำระแล้วก็มีประวัติที่ดีขึ้นได้ในอนาคตนะครับ
6: ค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกหนี้ด้วยนะที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ถูกไหมคะท่านคะ
8: ถูกครับ
6: ค่ะ
8: เพราะถ้าคนที่มีกำลังเนี่ยก็สามารถเลือกโครงการจ่ายปิดจบก็ลดเงินต้นครึ่งหนึ่งเลยอ
6: ัน
8: นี้ก็เหมาะสำหรับที่ท่านที่พอมีเงินอยู่นะครับแต่สำหรับผู้ที่ปัจจุบันนี้อาจจะมีภาระอย่างอื่นที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วยังไม่พร้อมที่จะใช้มาตรการจ่ายปิดจบก็มาเป็นสามารถแบ่งจ่ายรายเดือนได้ฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาระของลูกค้าไปได้เยอะครับแล้วก็ในมาตรการไม่มีดอกเบี้ยระหว่างทางด้วยครับ
6: นะคะทีนี้สำหรับลูกหนี้นะคะที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระหรือการชำระหนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะอาจจะมีพิเศษหรือไม่คะเชิญค่ะ
8: ก็ปัจจุบันเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเงื่อนไขผ่อนชำระเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะนั้นลูกค้าทุกคนเข้ามาเนี่ยก็สามารถเลือกสองมาตรการนี้ได้เลยตามความเหมาะสมของลูกค้าครับ
6: ค่ะ
8: ซึ่งตรงนี้กระบวนการเราก็ง่ายมากครับมีช่องทางการติดต่อได้หลายช่องทางครับ
6: ค่ะค่ะก็สะดวกสบายนะพี่ดีนะ
7: ค่ะการติดต่อที่หลายช่องทางท่านคะหากประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการอย่างไรติดต่อที่ไหนและมีเอกสารหรือขั้นตอนสำคัญอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมคะ
8: ครับเรื่องเอกสารก่อนเลยนะครับโครงการนี้ไม่ต้องมีเอกสารใดๆนะครับไม่ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เพราะลูกค้าทุกรายที่เข้ามาในโครงการเนี่ยถือว่าได้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับเราจะมี5ช่องทางที่ให้สามารถติดต่อได้นะครับช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดณปัจจุบันนี้แซมมีโมบายแอปนะครับก็คือแซมพลัสเข้ามาโหลดดาวน์โหลดตัวโมบายแซมพลัสเข้าไปได้เลยนะครับช่องทางที่2แอดไลน์ OA นะครับแอดแฟมโซเชียล AMC นะครับส่วนช่องทางที่3เนี่ยก็คือเป็นช่องทางเข้าเว็บไซต์แฟมนะครับแล้วก็ไปรีจิสเตอร์ในโครงการปิดนี่ไวไปต่อได้นะครับช่องทางที่4ก็ผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเตียเดสนะครับส่วนกรณีที่ไม่สะดวกเลยทั้ง4ช่องทางนี้ก็โทรเข้ามาคอนแทคเซ็นเตอร์ของแฟมนะครับ1443กด6นะครับทุกช่องทางจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับว่าท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ถ้ามีสิทธิ์ท่านสามารถไปต่อซึ่งแซมพลัสกับ Line OA เนี่ยสามารถทำกระบวนการผ่านตั้งแต่ต้นยันถึงจบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพอท่านเข้ามานะครับท่านสมัครแล้วท่านลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยท่านมีรายชื่ออยู่ในโครงการท่านสามารถไปทำรายการยืนยันตัวตนเลือกแผนผ่อนชำระแล้วก็ทำสัญญาผ่านโมบายแอปหรือว่า Line OA ได้เลยซึ่งจะเป็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์โด เมื่อทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสามารถชำระผ่าน QR code ใน LINE หรือในโมบายแอปได้เลยนะครับ
6: ค่ะ
8: แล้วเมื่อท่านชำระครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลในระหว่างก่อนชำระไปเครดิตบูโรเพื่อปรับสถานะเป็นผ่อนชำระแต่เมื่อท่านชำระครบถ้วนเราก็จะไปล้างประวัติในเครดิตบูโรให้เรียบร้อยเลยครับอัตโนมัติท่านไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเด
7: ิน
8: เข
7: ้
8: ามาที
7: ่
8: บริ ษ
7: ั
8: ทเลยคร
7: ับ ค่ะเรียกได้ว่าสะดวกมากทีเดียวค่ะ
8: ครับ
7: ค่ะ
8: แต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าชาวขอนแก่นนะครับถ้าไม่สะดวกทุกช่องทางเลยไม่มั่นใจสามารถเดินมาที่สาขาเราได้นะครับทางแซมมีสาขาขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บนถนนประชาสโมสรนะครับอยู่เยื้องๆที่ว่าการอำเภอขอนแก่นนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆวิทยาลัยอาชีวะขอนแก่นครับ
7: ค่ะค่ะสาขาของแซมนี่มีทุกจังหวัดไหมคะหรือยังไงบ้างคะ
8: สาขาของแซมนี่สาขาหลักมีอยู่5จังหวัดครับก็มีอยู่ที่ขอนแก่นสุราษฎร์นะครับพ
7: ิ
8: ษณุโลกเชียงใหม่แล้วก็ชลบุรีครับผม
7: ค่ะ
8: ส่วนสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพหรือว่าไปที่ศูนย์เมเจอร์รัชโยธินก็ได้ครับตรงนั้นเป็นโครงการของแซมอีกโครงการหนึ่งคือเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งสามารถรับลูกค้าโครงการปิดหนี้ไวได้ครับผม
7: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหนี้เสียว่าควรเริ่มต้นแก้ไขปัญหาอย่างไรและโครงการนี้ค่ะจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยกลับมาตั้งหลักและเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรคะ
8: ครับก็สำหรับประชาชนที่เป็นหนี้เสียนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านน่ะไม่ว่าจะท่านอยู่ในโครงการปิดหนี้ไวไฟต่อได้หรือว่าอยู่กับสถาบันการเงินเดิมนะครับก็แนะนำให้เข้าไปเจรจาเพราะทุกสถาบันการเงินน่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามความสามารถและกำลังของลูกค้าคิดว่าถ้าเดินเข้าไปพบเจ้าหนี้เนี่ยผมว่ามีทางออกทุกรายนะครับแล้วก็สำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนประชาชนเพราะว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนตัวเล็กนะครับซึ่งมีหนี้ต่ำกว่าแสนบาทแล้วก็เป็นโครงการที่มีการลดหนี้มากจริงๆดังนั้นคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเข้ามาจะได้ประโยชน์อย่างมากแล้วท่านสามารถล้างประวัติของท่านเองแล้วในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อเพื่ ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นนะครับ
7: โดยจากข้อมูลในวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการจัดการหนี้แต่เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียได้มีโอกาสกลับมาตั้งหลักทางการเงินลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ปิดหนี้ไวตั้งหลักใหม่ไปต่อได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกฤษณพงศ์กฤษณาพิทักษ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าแซมขอขอบคุณท่านค่ะ
6: ขอบคุณท่านนะคะ
8: คร
7: ับ
8: ขอบคุณคุณเดย่าคุณเปิ้ลครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะว่าต
6: ั
7: วที่เรารู้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยกับคนที่กำลังประสบปัญหานี
6: ่
7: ก
6: ็
7: คือเราจะต้องไม่หลีกหนีปัญหาและอย่าปล่อยให้นี่เนี่ยลุกลามค่ะควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์ศึกษาเงื่อนไขและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำอย่างถูกต้องนั่นเองเพราะว่าการแก้ปัญหานี่ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเริ่มต้นแก้ไขตั้งแต่วันนี้นั่นเองค่ะ
6: ใช่แล้วนะคะก็คืออย่าหนีนี่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเขาก็จะมีความเชื่อมั่นนี่คือเรื่องราวดีนะคะจากแซมค่ะนะคะก็เดี๋ยวพักกันดีกว่านะ
7: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพบกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเลยและอุดรธานีกันพักกันสักครู่ค่ะ
6: ค่ะ
9: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้า นักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
10: ่อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้สวท.ขอนแก่นนะคะเป็นแม่ขายนั่นเองค่ะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเลยและอุดรธานีกันค่ะ
6: ค่ะ
7: ตอนนี้เราอยู่กับผู้สื่อข่าวที่สวท.เลยสวัสดีคุณหน่อยปณพัฒน์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับผมปณพัฒน์แสงสีเรืองจากสวท.เลยวันนี้มีข่าวสารเรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมสัมมาชีพเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดสร้างโอกาสสร้างอาชีพเสริมภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่28ค่ายศรีสองรักถนนเลยเชียงคานตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ที่ผ่านมาโดยโครงการดังกล่าวครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมป้องกันไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนในการนี้มีวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูกอจากสำนักงานปปส.ภาค4ครูฝึกจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่28วิทยาลัยเทคนิคเลยและร้าน27 Barber Shopเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งร่วมการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดเลยสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับในโอกาสนี้นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดโดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและใช้เป็นต้นทุนในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนครับ
7: ี่หน่อยปัณพัฒน์แสงสินเรืองนะคะกับประเด็นของจังหวัดเลยเดินหน้าส่งเสริมสัมมาชีพเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ตอนนี้ค่ะเรามีผู้สื่อข่าวจากสวท.อุดรธานีนะคะน้องกัญชพรระดาบุตรน้องไมล์นะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของผลเลือกตั้งซ่อมสส.อุดรธานีเขต3ภูมิใจไทยชนะขาดลอยจะเป็นยังไงไปพูดคุยกับน้องไมล์กันค่ะ
6: เชิญค่ะ
12: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้นะคะไมล์จะมารายงานข่าวนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3นะคะซึ่งพรรคภูมิใจไทยชนะขาดลอยลำกันเลยนั่นเองค่ะเมื่อวานนะคะวันที่30สิงหาคม2569ค่ะซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมของส.ส.เขต3อุดรธานีนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักกันเลยนะคะเมื่อวานนะคะก็มีหนุ่มวัย19ปีเนาะมารอลงคะแนนนะคะตั้งแต่7โมงเช้ากันเลยเจ้าตัวบอกว่าไม่ตื่นเต้นเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าตื่นเต้นที่พี่ๆนักข่าวมารอทำข่าวกันนั่นเองค่ะแล้วก็นางสาวสมีราเดชอังกูลนะคะผอ.กกต.จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้บอกว่าได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลความเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3นะคะได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมวางมาตรการการรับมือทั้งเรื่องของฝนตกปัญหาไฟตกไฟดับเอาไว้เรียบร้อยค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงของผอ.กกต.จังหวัดอุดรธานีนางสาวสมีราเดชอังกูลกันค่ะ
13: เนื่องจากว่าจังหวัดอุดรธานีของเรานะคะได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อมนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะในการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการประจำหน่วยอีกรอบนึงนะคะทำให้กรรมการประจำหน่วยหลายหน่วยมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยค่ะ
14: สำหรับภาพรวมตอนเปิดหีบมีคนมาต่ออยู่ค่อนข้างเยอะเลยพอใจไหมครับ
13: ค่ะก็ในหลายๆหน่วยนะคะซึ่งเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะอย่างวันนี้นะคะที่หน่วยวัดบ้านเม่นเนี่ยก็มาเป็น10คนเหมือนกันในช่วงเช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านขาวแล้วก็คาดว่าในอีกหลายๆที่นะคะของอำเภอเพลแล้วก็สร้างคอมก็จะมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากค่ะ
15: ขอเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตเลือกตั้งโดยเฉพาะ
13: ค่ะ
15: ที่มาของเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยบ้าง
13: ค่ะเนื่องจากว่าเรามีกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมถึงคณะเคลื่อนที่เร็วของส่วนกลางด้วยนะคะมาอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องที่แจ้งมานะคะเรื่องเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะ
15: สภาพอากาศคาดว่า240หน่วยเลือกตั้งซึ่งมียังแค่เขต3ในกระทรวงยังไม่เป็นการสักกี่หน่วย
13: ไม่น่าจะเกินทุ่มครึ่งนะคะอย่างมากๆไม่น่าจะเกิน2ทุ่มเพราะว่ามีแค่เขตเลือกตั้งเดียวนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ไกลที่สุดอย่างของอำเภอเพลเนี่ยประมาณ36กิโลนะคะในการรายงานผลเนี่ยพอนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งผลทางออนไลน์ก่อนก็จะมีการบันทึกข้อมูลก่อนส่วนเอกสารหลักฐานต่างๆวัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็จะเข้ามาส่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งเพลแล้วก็สร้างคอมเนี่ยพื้นที่ไม่ไกลนะคะคาดว่าน่าจะรู้ผลทุ่มครึ่งไม่เกิน2ทุ่มค่ะ
14: อย่างสภาพอากาศวันนี้ครับ เริ่มมีฝนแล้วด้วย อยากจะเตือนให้เตือนประชาชนหน่อยครับว่าต้องทำยังไงบ้างครับ
13: ก็ช่วงนี้นะฝนตกเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งพี่น้องประชาชนก็น่าจะทราบถึงสภาพอากาศนะคะเราก็ได้มีการแจ้งเตือนในส่วนของกรรมการประจำหน่วยด้วยนะคะมาตรการในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยนะคะอย่างหีบบัตรของเราเนี่ยเป็นหีบกระดาษก็จะมีถุงขนาดใหญ่ใส่ให้นะคะแล้วก็ในพื้นที่ของเพนกับสร้างคอมเนี่ยอยู่ปลายสายของสถานีจ่ายไฟฟ้าซึ่งในพื้นที่นี้มีไฟตกไฟดับอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็เตรียมโคมไฟซึ่งให้ชาร์จแบตไว้ก่อนนะคะแต่จุดสำคัญของเขตเลือกตั้งที่3คือทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นอาคารถาวรทั้งหมดนะคะก็ไม่น่าห่วงเรื่องนี้ส่วนพี่น้องประชาชนก็น่าจะเตรียมตัวมาแล้วนะคะเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนนะคะ
12: และเมื่อวานนะคะวันที่30สิงหาคม2569เนาะผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างลงครบทั้ง240หน่วยนะคะปรากฏว่านายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครหมายเลขที่2นะคะจากพรรคภูมิใจไทย คว้าชัยชนะอย่างขาดลอยด้วยคะแนน 38,227 คะแนนทิ้งห่างอันดับ2นายขจิตชัยนิคมพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่ได้ 13,083 คะแนนนะคะส่วนอันดับที่3นะคะนายคำผันจันทจรจากพรรคเพื่อบ้านเมืองได้ 4,647 คะแนนค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปนะคะกกต.ก็จะได้ดำเนินการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตามกรอบรอบเวลาต่อไปค่ะและนี่คือรายงานจากสวท.อุดรธานีค่ะ
6: ค่ะก็ต้องขอบคุณสายฝนอินนะคะจากผู้สื่อข่าวสทอุดรธานีนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ
7: ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

0: าเพลงกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ
1: มากค่ะ
0: แน่นอนกันเลยทีเดียวนะพรุ่งนี้ก็เตรียมใช้สิทธิ์ใหม่แล้วกันสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์ไทยชื่อไทยพลัสนะคะวิทยาแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังค่ะในช่วงสุดท้ายนะรายการคัดข่าวเรื่องแนววันนี้สทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายนะจัดเต็มกันจริงๆเลยโดยเฉพาะบนเพจสทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์เอฟซีเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณนะศูนย์หัวใจสิริกิติ์กันด้วยแล้วก็หลายท่านเลยกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาค่ะเติมเต็มกำลังใจให้เลยนะคะวิทยา
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชัยนะคะคุณพรทิวาคุณจาลอยนะคะที่ให้เกียรติแนะนำมาทักทายกันมาทางแฟนเพจสวทขอนแก่นกรมประจำพันธ์และคุณกบนั่นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เหนือใต้ออกตกกันเลยทีเดียวนะคะหนุ่มสาวกรุงเทพก็มาด้วยนะคะเอาละค่ะ 15:51 นเรามาติดตามข่าวนี้ฝากกันดีกว่าเนี่ยเรื่องของไทยชุดไทยพลัสนอกจากเพลงสนุกกันแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่เรียกว่ามีสิทธิ์นะคะนี่อย่าลืมนะใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569แล้วก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิก่อนเวลา23ในการตรงไปเลยนะวันนี้วันสุดท้ายบอกไว้เลยนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเตือนมาค่ะสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569ที่ตรวจสอบผลพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าพิทยาไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะและประสงค์อยากจะมีคุณสมบัติอยากจะผ่านทำอย่างไรก็ไปยื่นนะวันนี้วันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิได้นะคะภายในวันนี้เป็นวันสุดท้าย31สิงหาคม2569ค่ะโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 น.นะตรงไปนั่นเองนะยื่นที่ไหนอย่างไร4ช่องทางช่องทางแรกเว็บไซต์โครงการ welfare.mov นะคะ .go.th ค่ะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ move.go.th/application เป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคาร
1: เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารนะ
0: คะ
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดคือภายในวันนี้5 ทุ่มนะ
0: คะ
1: เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์นั่นเองโดยทั้งนี้ค่ะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วค่ะหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลค่ะสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569นะ
0: คะ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังค่ะมีกำหนดประกาศผลของการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30 กันยายน 2569นั่นเองค่ะ
0: อย่าลืมกันแล้วกันนะคืนนี้นะ
1: ค่ะ
0: ไปต่ออีกเรื่องนึง
1: ไปต่อที่มาที่เกาะติดครม.สัญจรครั้งที่1/2569ค่ะซึ่งครม.สัญจรนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันนี้ค่ะ31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2569ค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะราและนราธิวาสนะคะรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดนั่นเองนะ
0: คะ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมติดตามทุกภารกิจการลงพื้นที่ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีนะคะได้ทาง Facebook Fanpage สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์และเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะ
0: คะ
1: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลายะลาและทุกช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage กรมประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage NBT Connect นั่นเอง
0: นี่นะคะก็ติดตามได้นะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงนะก็เป็นเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะได้ชี้แจงเรื่องของพรก.เงินกู้เงินพิทยานี่เขาบอกงี้นายกได้ชี้แจงนะเกี่ยวกับพระราชกำหนดนะคะกู้เงินเนาะ400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นร้อนเช่นเดียวกันนะคะก็เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานค่ะแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะยืนยันบอกเลยนะว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกันกรองทุกโครงการที่คุ้มค่าและโปร่งใสนะคะ

0: จากปากนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงร่างแนวพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังค่ะกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะคะโดยความว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังจำกันได้ไหมสหรัฐอเมริกาตอนนั้นน่ะนะแหมนะกระทบรุนแรงเลยนะแถบนั้นส่งผลกระทบต่อการผลิตและก็ขนส่งน้ำมันทั่วโลกไงจนทำให้บานปลายจนถึงขนาดนี้นะคะแต่ว่าขณะที่ไทยนี่ก็ยังคงพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางก็ประมาณ50%นะคะทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นค่ะจึงเกิดผลกระทบต่อกำลังซื้อต่อประชาชนด้วยนายกบอกเลยนะคะว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการที่ออกพรก.นี่คือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตนะคะพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังค่ะโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%นะคะแล้วก็ทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองและความคุ้มค่าเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ได้ฝากถึงสื่อมวลชนหรือสื่อมวลชนอาจจะถามเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นข่าวประเด็นร้อนเหมือนกันนะที่หลายฝ่ายก็จับตามองเช่นเดียวกันในพิธีย่าสารเพจบ้านการเมืองซึ่งนายกก็ย้ำชัดนะคะว่าไม่ให้กระทบนะไม่ให้กระทบเกี่ยวกับการคลังหรือทำให้พี่น้องประชาชนหรือประเทศไทยเดือดร้อนนะจะทำอะไรก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนี่เรียกว่าเรื่องเด่นประเด็นร้อนจริงๆนำฝากกันนะคะในช่วงนี้
1: ในช่วงเวลาคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องแล้วค่ะสวท.ขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะพบกับสวท.หนองบัวลำภูเป็นแม่ข่ายค่ะกับวันพรุ่งนี้อังคารที่1กันยายน2569ติดตามรายการคัดข่าวเล่าเรื่องจากสวท.หนองบัวลำภูเป็นแม่ข่ายค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะขอบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เพจระอุมากเลยด้วยหัวใจรัวนะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะโดยกำกับการผลิตนะคะนายสมบัติใจรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1หรือผู้อำนวยการเขตนะคะแล้วก็ควบคุมการดูแลผลิตรายการค่ะ
1: โดยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านผอ.อัจฉริยามังธานีนะคะช่างเทคนิคโดยน้องมิวนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันจันทิมาจันเต็มพร้อมด้วยกับดีเจเปิ้ลจิรพรมั่งคั่งลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: A ช่วย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิระวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
2: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
9: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่า มาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทางนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาปทุมมารายงาน
2: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lottery ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz และระบบ AM ความถี่ 621 kHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่น

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะสวัสดีพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะ16:10 น.โดยประมาณไปจนถึง16:30 น.ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage ที่กำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองเรามีงานเพลงเพราะๆหยิบนำมาฝากกันตลอดจนเรื่องราวในแต่ละวันที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ว่ากันที่เรื่องราวของรัฐบาลดีเดย์กันยายน2569ค่ะค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยค่ะลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนเดี๋ยวทีเดียวค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลง ที่แนะนำกันมาค่ะกับหนุ่มชายทุ่งชานเมืองนะคะฝากแนะนำงานเพลงช่วงนี้ขอนแก่นฝนตกค่ะนอนฟังเสียงฝนฝากถึงดร.วิวคุณสายันดร.ธีรพงศ์คุณโอเล่นะคะแล้วก็หนุ่มผจญคนนอนทุ่งบ้านหนองโกยประชาวบ้านด้วยส่งเปิดให้คุณตามคำขอนะคะกับงานเพลงนอนฟังเสียงฝนค่ะ

กับงานเพลงแต่คนที่อ้ายฮักค่ะมนแคนแก่นคูนค่ะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นยามเย็นๆของวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะมาถึงเรื่องราวดีๆกันค่ะกับรัฐบาลดีเดย์กันยายนนี้นะคะค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนทีเดียวค่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะพี่น้องประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะคะที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงนั่นเองค่ะสำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย2หน่วยแรกนี่ค่ะอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึงหน่วยที่400อัตราอยู่ที่ 4.15 บาทต่อหน่วยนั่นเองและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราอยู่ที่4บาท35สตางค์ค่ะต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่มากนะคะเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นกับการดีเดย์กันยายน2569นี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยจะลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกคนที่เราส่งพลังใจถึงกันค่ะวันนี้เดย่าต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM คลื่นความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตปากพนังเมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มรุกล้ำและภัยธรรมชาติจงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างยาวนานกระทั่งวันที่3กันยายน2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนปากพนังเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนอีกครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อำเภอปากพนังวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จเยือนปากพนังปีพุทธศักราช2518ติดตามได้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตแม้จะเป็นเมืองสำคัญด้านการเป็นเมืองท่าและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำนาปลูกข้าวทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแต่กระนั้นราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากปัญหาด้านภัยธรรมชาติเนื่องจากในหน้าฝนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้มีน้ำท่วมขังนานขณะที่หน้าแล้งก็จะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหลังจากเกิดมหาวาตภัยจากพายุแฮเรียตเมื่อปีพุทธศักราช2505ทำให้ราษฎรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอยู่นานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งแผ่นดินไทยดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกฟื้นอู่ข้าวอู่น้ำปากพนังด้วยพระบารมีโดยเมื่อเวลา 12:50 วันที่3กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงบริเวณหน้าวัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้ง4พระองค์ทรงลงเรือขนานยนต์เทศบาลเมืองปากพนังลำที่1เพื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำปากพนังไปยังฝั่งตะวันออกท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับและหยาดน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของประสบนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนันทารามเพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพุธพระพุทธรูปหินทรายแดงโบราณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปากพนังก่อนจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานความมั่นคงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทดสอบระบบวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารโดยตรงจากอำเภอปากพนังไปยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้สำเร็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพนังเพื่อส่งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรานพื้นที่ทำกินจากปากของราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์และในการโดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพ่อหลวงอย่างเกื้อหนุนกันทั้งในด้านสาธารณสุขและแพทย์หลวงเคลื่อนที่โดยทรงดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานและแพทย์อาสาสมัครที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางร่วมขบวนเสด็จไปทำการรักษาจ่ายยาให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและผ้าทอพื้นเมืองโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มสตรีและราษฎรในพื้นที่ทรงทอดพระเนตรการแต่งกายและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อทรงนำไปต่อยอด และส่งเสริมสนับสนุนผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนั้นแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่3กันยายน2518ยังนับเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวปากพนังด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบจากการก่อสร้างประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดน้ำเค็มออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยสามารถช่วยระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันน้ำทะเลหนุนในฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มจากน้ำทะเลหนุนให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีและแหล่งกำเนิดผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างส้มโอทับทิมสยามรวมถึงการทำนากุ้งและการทำประมงชายฝั่งที่ยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2518ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ชาวปากพนังได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่รอยพระบาทที่ทรงเหยียบย่ำลงบนผืนดินในวันนั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการทรงงานนำมาซึ่งความผาสุกความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลุ่มน้ำปากพนังมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มและการประกอบอาชีพนำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ช่วงที่สองกับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคราวพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในปี2536และทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและการประกอบอาชีพจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าปักผ้าและการจักสานกระจูดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพรวมถึงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคม2536พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีฐานะยากจนเนื่องจากการทำการเกษตรไม่ได้ผลจากการถูกน้ำท่วมทุกปีทำให้ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเกิดเป็นศาลาศิลปาชีพส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปักและกลุ่มแปรรูปกระจูดและพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาทำการผลิตผ้าทอและเครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดไว้และยังมีบางส่วนเพื่อการจำหน่ายเองและบางส่วนนำกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกลับมากองศิลปาชีพเพื่อตีราคาผลิตภัณฑ์จำหน่ายช่วยให้เหล่าแม่บ้านและประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
3: เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพค่ะไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเช่าบ้านอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่กรุงเทพมันเยอะมากก็เลยมีความคิดถึงแบบบ้านว่าอยากจะมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็จนมาถึงก็มีโครงการของพระองค์ท่านตอนแรกก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามพระราชดำรัสของพระองค์ของรัชกาลก่อนแล้วก็ได้มีเพื่อนนะคะมาชวนให้สมัครเป็นสมาชิกทอผ้าตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองมาทำก็ปรากฏว่าเราทำได้ค่ะก็เลยทำเรื่อยมาที่เกิดที่นี่ค่ะแต่ด้วยความที่ที่นี่เมื่อก่อนจะค่อนข้างลำบากมากแล้วก็เป็นแบบว่าทำมาหากินเนี่ยทำนาก็จะไม่ได้ผลมันจะมีความลำบากแล้วด้วยความที่ยากจนเมื่อพี่จบประถมพ่อกับแม่ก็ได้ส่งให้พี่ไปอยู่กรุงเทพกับญาตินะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมาก็20กว่าปีแต่ทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเราก็จะคิดถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกมันดิ้นรนแล้วก็เงินที่ทำก็คือมันพอใช้แต่ละเดือนแต่มันก็คือมันไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าเอามั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมาดิ้นรนอะค่ะ
4: พอดีแม่กับพี่สาวเป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็แม่บอกว่าให้มาทำงานของพระราชินีก็ตอนแรกก็ปักผ้าด้วยมือแล้วก็เปลี่ยนมาทอผ้าค่ะทำตั้งแต่ปศ2537หลายปีแล้วค่ะตอนนี้30กว่าปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชีพพอมีรายได้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมก็ประมาณ 4,000 กว่าคือว่ามีรายรับเข้ามาแบบไม่ต้องไปทำงานที่ไกลๆเลยค่ะแล้วก็ทำงานนอกงานของตัวเองอ่ะไปขายก็รวมๆก็เกือบหมื่นค่ะตอนเช้าก็ทำงานของพระราชินีก็8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นทำงานของตัวเองทำผ้าผูกเอวผ้าพันคออะไรเงี้ย
1: ขณะเดียวกันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์เช่นการทอผ้าการจักสานและการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนแล้วศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังยังเป็นแหล่งรวมใจของคนในท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสรวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
3: ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไหวไหมกลัวว่าคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดของงานแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันก็จะเลยกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในงานตรงนี้ตอนที่มาอยู่ก็ได้ดูพ่อไปด้วยพ่อแก่แล้วแล้วก็ได้เลี้ยงลูกไม่ต้องที่ทิ้งลูกหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ตอนลูกเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองส่งลูกให้เรียนได้อย่างมีความสุขจะบอก ่อลูกหลานแล้วก็ยังคือจะไม่ให้พระองค์ต้องผิดหวังเรื่องการสืบสานงานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะที่ทำให้แบบว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่ที่เกิดมาที่นี่ที่จะเห็นความยากลำบากมากๆแล้วพี่ไปอยู่กรุงเทพมา20 กว่าปีแล้วพี่กลับมาอีกครั้งตอนที่โครงการของพระองค์มาแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่อะค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากแล้วก็มีงานทำตลอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบมีความสุขกับการได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรักที่จะอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้มากขึ้น
4: ทำงานที่นี่คือว่าพระราชินีได้สร้างศูนย์ขึ้นมาได้ให้สมาชิกชาวบ้านแหละเป็นต้องมาทำงานที่อื่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะก็ยังสำนึกอยู่ตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปทิ้งลูกทิ้งอะไรไปอยู่ไกลได้อยู่ที่บ้านก็มีรายได้ที่นี่ทอผ้าแล้วก็สารกระจูดก็หลายอย่างได้มีรายได้ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นตื่นเช้ามาก็ทำงานที่ศูนย์นี่แหละถ้าไม่มีศูนย์แล้วก็ต้องไปกรุงเทพเหมือนเมื่อก่อน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของงานฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรไทยได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่ยั่งยืนลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าส

ายน้ำคือสายใยแห่งชีวิตเป็นความหวังเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาลณลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญทั้งอุทกภัยภัยแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวจนประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและคืนความหวังแก่ราษฎรขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งมั่นสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไปตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์มิได้ทอดพระเนตรเพียงความขาดแคลนหากทรงมองเห็นศักยภาพของผู้คนและทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของแผ่นดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ดินเปรี้ยวอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสายน้ำได้รับการจัดการอย่างสมดุลวิถีชีวิตของผู้คนก็ได้รับการฟื้นคืนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีชาวประมงมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ชุมชนมีความมั่นคงและเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการสืบสานผ่านการรวมกลุ่มของชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างรายได้หากยังสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสังคมและชุมชนให้สามารถยืนหยัดบนพื้นฐานของความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองทุกหยาดหยดแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้คือผลสำเร็จแห่งพระราชวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและทุกวิถีชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคงคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจากรุ่นสู่รุ่นพระราชปณิธานแห่งการให้ยังคงได้รับการสืบสานผ่านหัวใจของประชาชนผู้ร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินและสายน้ำใต้ร่มพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ไพศาลดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อ

0: เลี้ยงแผ่นดินไทยและหล่อเลี้ยงความหวังของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: จากพื้นแผ่นดินที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์ยากสู่ลุ่มน้ำที่กลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบได้เปลี่ยนความแห้งแล้งและความหวาดหวั่นให้กลายเป็นความหวังและความมั่นคงแก่ชาวปากพนังเคียงข้างกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานความห่วงใยแก่ราษฎรทรงส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีรายได้มีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผืนดินทุกผืนทุ่งนาที่กลับมาอุดมสมบูรณ์และทุกชีวิตที่มีความหวังล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังตราบนานเท่านานและนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวททุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุ70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สเตนเลสสตีลเน็กริงเอสซิมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ตราดอกเบี้ยคือ 2-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง RebackRebackผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
10: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิภาหยาวเด้อ

ขันสิเที่ยวทางเวิงให้หากิ้งบังไงขันสิจรทางไทยให้พกเงินค่ําแก้วแล้วให้หน้าหาปลาขอนแดกไห้ไว้จักตาบาดหาลมพัดแรงจกปลาจํากะอิ่มง่ายพี่น้องต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเกษตรต้องสบายใจเนาะพี่น้องเนาะฟังดีเจแดงจัดรายการช่วงแรงๆกะมีความสุขไปทำกันถ้ายังมีความถูกเกษตรต้องสบายใจเฮ็ดแบบมีความสุขนะว่ามันเฮ็ดเล่นๆเด้เฮ็ดแบบมีความสุขเนาะฟังสาระจากดีเจแดงดีเจแดงเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบอกสู่ฟังพี่น้องกันรับฟังกันไปพูดคุยกันสามารถสื่อสารกับดีเจแดงได้เด้นะครับดีเจแดงบ่ให้โทรขอสถานีเนาะเพราะว่าคันลับเราตกขมะมันเสด็จนะแต่ว่าสื่อสารนะอยากถามอยากถามทางไลน์เอาผู้ใดอยากได้ไลน์ดีเจแดงก็เอาโทรศัพท์มาแล้วก็บันทึกเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงใส่เคียงไว้ไลน์ก็จะขึ้นมิ่งน่องขึ้นมาเนาะเห็นหน้าดีเจแดงแพรแวกขึ้นมากับเป็นมู่ทักทายกันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกับวามาสวัสดีครับกับวามานะสอบถามในทุกเรื่องเนาะเอาเรื่องขอกฎหมายแน่เรื่องสุขภาพแน่เรื่องการทำมาหากินในเรื่องเกษตรสู้เรื่องนั่นแหละที่คิดว่าสิเป็นประโยชน์ครับผู้ที่ฟังรายการดีเจแดงช่วงเวลานี้กับหลายคนอาศิกำลังเดินทางกระบาลครับสองก็ให้ขับรถขับลาด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันถ้าเป็นพี่น้องกับขับมอเตอร์ไซค์ขับรถอีแตกหรือว่าสีงางไหลง่วงไหลควายเข้าบ้านกับเบิ่งถนนหนทางให้ดีก่อนจะขึ้นถนนจะปวดผ่าขึ้นไปเนาะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในสุมือสุเว่นมันบ่เป็นว่าสิเกิดได้เฉพาะอันคนดวงซวยเด้มันบ่เป็นเรื่องดวงเด้มันก็เกิดจากการประมาทการบ่ค่อยใส่ใจมันมีความสุขเวลาย่างสิเนาะยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์นี่พี่น้องเว้ากับเว้าการขับมอเตอร์ไซค์นี่พี่น้องมันเฮ็ดให้อารมณ์ความรู้สึกคนขี่มอเตอร์ไซค์มันฟินน่ะนะพี่น้องเข้าใจครับว่าฟินบ่มันมีความสุขคืออย่างได้ขี่มอเตอร์ไซค์น่ะแล้วสุคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ดีเจแดงนั่งประเมินโดยการขับรถแต่ละมือแต่ละเว้นละสังเกตอาการคนขับมอเตอร์ไซค์ลอยละ90ไปบ่สนกฎจราจรครับ 90% ซะไปขับมอเตอร์ไซค์โดยบ่สะอ่อนกฎจราจรครับเพราะว่ามันฟินตอนขับมันเพลินน่ะนะไฟบ่เปิดออกซ้ายออกขวาบ่สนใจนะครับออกมาจากซอยบอสสนมองซ้ายมองขวาบ่มีการเบรกใดๆทั้งสิ้นครับเพราะมันเพลินดีในการขับมอเตอร์ไซค์พี่น้องผู้ใดบ่เคยขับรถยนต์เนี่ยบ่เข้าใจจะของเคยขับตามมอเตอร์ไซค์สิบ่เข้าใจคนขับรถยนต์เนี่ยเขาปวดหัวแป๊ตายเลยครับมอเตอร์ไซค์แล่นออกจากซอยนี่ครับบ่เปียกจักคันนะพี่น้องดีเจแดงก็เคยขับมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็มาขับรถยนต์ก็เลยเข้าใจคนขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องระวังอย่างรุนแรงเลยเวลาขับรถเจอ3แยก4แยกขับไปนํากดมอเตอร์ไซค์ไปก็ต้องระวังว่าระวังเด้อถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งเด้อมอเตอร์ไซค์สิออกขวาเด้อบ่ทันดวนดอกมอเตอร์ไซค์ออกขวาปั๊บแป๊บไปเลยออกโดยบ่เปิดไฟเลี้ยวออกโดยบ่มองหลังออกโดยบ่เฮ็ดหยังจักแนวเป็นจังคือเป็นจังซั่นเพราะว่าดีเจแดงเคยขับมอเตอร์ไซค์ก็เคยเป็นคือคนขับมอเตอร์ไซค์นั่นล่ะก็เอ้าก็ตกใจคือกันเอ้าเจ้าของคือเลี้ยวบ่เปิดไฟเลี้ยวเจ้าของคือออกขวาโดยบ่เบิ่งรถหลังจังซี่นะมันเพลินครับมอเตอร์ไซค์น่ะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้เอามอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดพรบ.เฮ็ดประกันผู้ใดสิขับมอเตอร์ไซค์น่ะไปเฮ็ดประกันให้มันเรียบร้อยผ่อนหนักเป็นเบา มันมีโอกาสต่ํากันก็เปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์หรือว่าวันปกติครับอัตราการเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์สิเกิดอุบัติเหตุหลายกว่ารถยนต์3ถึง4เท่าน่ะพี่น้องเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่ฟินครับเวลาขับเนาะฝากกระฝากกันไว้แล้วผู้ใดขับมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุคันลูกคันเต้าเจ้าของขับรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนจังซี่เนาะคันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลูกเต้าบ่มีใบขับขี่เด้ลูกหลานเฮาเลยขับรถไปโรงเรียนจังซี่ไปเกิดอุบัติเหตุความข้างทางหรือตํากันเกิดอุบัติเหตุกรณีบ่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีพรบ.อยู่ดอกดีเจแดงมีบ่มีผู้เราก็ตกใจเด้ลูกหลานข่อยเป็นขี่รถไปตามเขาเจ้าขี่รถไปตกข้างทางโอ้ยลูกหลานบ่มีใบขับขี่แม่เพราะมันสิเบิกพรบ.ได้บ่เฮือซั่นเบิกได้พี่น้องพรบ.เขาจ่ายเขาบ่สอนใบขับขี่มีบ่มีเขาก็จ่ายเพราะฉะนั้นไปเฮ็ดพรบ.อันนี้ครอบพ่อฝากมาเนาะแต่ว่ามันได้หน่อยกว่าคนมีใบขับขี่ซื่อคันผู้ขับมอเตอร์ไซค์มีใบขับขี่ตกข้างทางนี่สิได้ตามสิทธิ์ในพรบ.ที่เขียนไว้สมมติมันควรสิได้ 30,000 คันบ่มีใบขับขี่มันก็สิได้นิดๆน้อยๆจังซี่ได้ตามอันค่าเสียหายเบื้องต้นจังซี่นะมีค่ารักษาพยาบาลก็สิเบิกได้หน่อยก็หมู่เขาจังซี่คนคันคนขับ
บ่มีใบขับขี่เจ้าของเป็นคนขับบ่มีขับขี่ลูกหลานเจ้าของเป็นคนขับบ่มีขับขี่เด้แต่ลูกหลานเจ้าของถือเขาจะเอามาตำลูกหลานเจ้าของลูกหลานเจ้าของเป็นฝ่ายถือเขาจะเอาเป็นฝ่ายผิดขันบาดเจ็บจังเสียเนาะกระเบิกได้อยู่ประมาณ 80,000 บาทบวกค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลอีกได้มือละ200ขันซี่มองแก่ไปเบิดลมหายใจเสียชีวิตก็ได้อีก 500,000 จังเสียเนาะคนซ่อนท้ายล่ะคนซ่อนท้ายมันบ่เกี่ยวกับคนขับก็ไปนอนโรงพยาบาลกับเบิกได้อยู่200บาทคันเสียชีวิตก็อีก 500,000 จังซี่เพราะฉะนั้นพรบนี่จําเป็นดีเจแดงย้ําหลายเทื่อแล้วผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเฮ็ดพรบทะเบียนบ่มีแม่ดีเจแดงมันบ่เกี่ยวกับทะเบียนว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทติดแลนได้เฮ็ดได้เหมือนสุขันไปขอเฮ็ดอยู่ร้านในหมู่บ้านเฮ็ดพรบให้แน่เขาถามหาป้ายทะเบียนเขาถามหาทะเบียนได้ต่อบ่บอกว่าบ่ได้ต่อมันเฮ็ดบ่ได้เด้อจ้าให้เกบกอกเขาท่านร้านเขาบอกว่าเฮ็ดบ่ได้ให้เกบกอกว่าปึกแท้มันเฮ็ดได้อยู่ดีเจแดงบอกว่าเฮ็ดได้ว่างสิล่ะท่านเขาว่าเฮ็ดให้บ่ได้ดอกโทรหาคปภ.จังหวัดขอนแก่นพี่ล่ะมันเฮ็ดได้รถที่ไม่ต่อทะเบียนน่ะทำได้นะพี่น้องเนาะเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเอ้าเบาเรื่องอุบัติเหตุเบาใหญ่ไปทั่วล่ะเมื่อนี้อยากเบ้าเรื่องหยังสู้พี่น้องฟังอยากเบ้าเรื่องขี่ไก่เดียนใส่เดือนนะครับพี่น้องเนาะใส่เดือนนี่มันเป็นพนักงานที่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการต่อวงการเกษตรแต่ปัจจุบันขี่ไก่เดือนอยู่ในพื้นที่การเกษตรพี่น้องมันเสียเมิดก็เลยอยากส่วนพี่น้องให้นิมนต์ขี่ไก่เดือนเขามาอยู่ในไห้หน้าสาโทษเจ้าของให้มันหลายๆน่ะนะวิธีการนิมนต์ขี่ไก่เดือนมาอยู่ในทงในทาเจ้าของเนี่ยมันก็มีอยู่วิธีเดียวนั่นแหละคือเซาใส่สารเคมีเซาใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะซึ่งมันก็สิขัดกันอีกก็สิเถียงกันอีกโอ้ยมันก็บ่มากกับบ่มากกับกระยะว่าปวดขี่ไก่เดือนต่ออีฉันสิใส่ปุ๋ยเคมีสิใส่ยาฆ่าแมลงแต่ว่ามันมีงานวิจัยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของขี่ไก่เดือนซึ่งเขาเก็บตัวเลขเขาพบว่าไส้เดือนนี่พี่น้องสามารถพรวดดินแล้วก็เพิ่มนาดินให้กับพื้นที่การเกษตรนะครับถ้าผ่านไปจัก10ปีเนี่ยนาดิน10ถูกพรวดในความลึกถึงประมาณ7ถึง8นิ้วขี่ไก่เดือนนะครับทําหน้าที่เอาดินข้างล่างขึ้นมาเอาดินข้างเทิงลงไปซับไปซับมามากินใบไม้อยู่ห้องเทิงดูดลงไปทายขึ้นมาหมุนเวียนสารอินทรีย์ให้กับขี้ดินแล้วก็สร้างนาดินสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดินแปลงนั้นยังมโหฬารบานเบ้อแต่ว่าปัญหาคือขี้กระเดียนเพิ่นแพ้แม่งโอ้เพิ่นแพ้ยาฆ่าแมลงแพ้สารเคมีแพ้ปุ๋ยเคมีจังซี่นะเพิ่นบ่มักเพราะฉะนั้นหน้าแปลงใดก็ตามที่ใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยเคมีขี้กระเดียนสิบ่ค่อยมีแล้วขี่กระเดียนกับแพร่อีกอย่างหนึ่งคือแพร่การไถพรวนไถคักไถแน่ปิ้นยิ้นมองเหรอไถเทียแรกปุ๊บแลนมาอีกรอบสองกับไถอีกเทียนึงกับซับขี่กระเดียนขาด3ทอน4ทอนไปผู้เราก็บอกขี่กระเดียนขาดแห่งดีมันยังสิได้เป็นโต2โต3โตว่าซั่นเป็นความเข้าใจผิดว่าสิกลายเป็นขี่กระเดียนพิการนั่นล่ะเนาะวิธีการสิเอาขี่กระเดียนกลับมาสู่แปลงเกษตรเพื่อสิเป็นการเกษตรแบบที่พี่น้องลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกนะครับพี่น้องก็ต้องลดการใส่สารเคมีแล้วถ้าอยากเลี้ยงขี้ไก่เดือนอย่างรวดเร็วก็เอาอันนี้เอากรณีบ่แม่นไห่หน้าบ่แม่นไห่อ้อยบ่แม่นไห่มันเอาเป็นแปลงผักกันละกันมันค่อยสินึกภาพออกมันค่อยสิเฮ็ดง่ายคันอยากได้ขี้ไก่เดือนกลับขึ้นมาวะลดการใส่สารเคมีลงเป็นบางหม่องก็ได้นานเดียวนานพักนานเดียวบางหันไปหาลั่งเบียร์น่ะลั่งตู้เย็นลั่งโทรทัศน์พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยว่าโปกขี้ดินไปขี่กระเดียนเพิ่นมักฮอดปวกพุ่นน่ะมันแต่เป็นกะลั่งบ่ต้องเอาไปขายพี่น้องลั่งเบียร์สร้างลั่งขออนุญาตเอ่ยนามผลิตภัณฑ์เพิ่นว่าสิแต่สิมาโฆษณาให้ลั่งเบียร์ทุกยี่ห้อลั่งเหล้าขาวลั่งตู้เย็นลั่งโทรทัศน์ขอให้เป็นลั่งนะพี่น้องเอาไปจิ้มลงแปลงเกษตรเจ้าของเนาะเสร็จแล้วมันก็สิมีกระบวนการย่อยสลายมันสิรอให้ขี่กระเดียนมากินเพราะขี่กระเดียนมักลั่งครับท่านมักปานกันกับปวกนั่นล่ะปวกกับมักคือการลั่งนี่ก็ได้ปวกกับสิมาโยคันเป็นพื้นที่ที่เฮาบ่มีการรบกวนอย่างไรปวกกับสิมาโยนะปวกกับสิแต่งงานกันตัวผู้ตัวแม่มักกันเอากันนะภาษาบ่แม่นบ่สุภาพได้เนี่ยผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกออกเต้าไปสร้างห้างอยู่ข้างล่างแล้วก็ผ่านไปฤดูกาลหน้าพี่น้องก็สิได้กินเฮ็ดปวกฟรีๆเลยนะ
อันนี้ลั่งกระดาษที่เฮ็ดให้ปวกมากินลั่งกระดาษแล้วก็สีสร้างอาณาจักรอยู่ข้างล่างแล้วก็เกิดเฮ็ดปวกนี่ล่ะปลูกเฮ็ดปวกปลูกง่ายคือหยังนี่พี่น้องบ่ได้ปลูกยากได้ปลูกเฮ็ดปวกเอาลั่งกระดาษไปวางไว้หลังบ้านวางไว้ป่ากล้วยวางไว้เงากกกระโดนกกกระเดาวางไว้เงาไม้วางไสก็ได้ขอเป็นขี้ดินน่ะปวกก็สิมากินกินแล้วเพิ่นก็สิลงไปข้างล่างเพิ่นก็สิเฮ็ดหั่งอยู่ข้างล่างเพิ่นก็สิเกิดเฮ็ดปวกอันนี้กรณีอยากกินเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตามได้พี่น้องมีตะดอกบักใหญ่อือง่ายๆนึงแต่ว่าอันนี้เรื่องขี้กระเดียนมาตาที่นี่พอเฮาไปวางปุ๊บในแปลงปรับไส้เดือนเพิ่นก็สิมักมากเพราะว่าในร่างมันมีซิลิกามีเซลลูโลสสูงสีกระเดียนมักนะพี่น้องสีกระเดียนก็สิมาช่อนใช่แหบกินนั่นร่างกระดาษนั่นแหละอยู่ด้านล่างเนาะความชื้นมันสิเก็บความชื้นได้หลายเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องมีเศษอาหารไปพี่น้องก็เอาไปสาดเอาไปยกร่างกระดาษขึ้นสักหน่อยนึงเอาไปสาดไปข้างล่างสีกระเดียนก็สิมากินเศษอาหารกินร่างกระดาษแล้วเพิ่นสิทำหน้าที่ในการพรวนดินแล้วผลพลอยได้จากการมีขี้กระเดียนอยู่ในแปลงบางหันคือเฮาสิได้มูลไส้เดือนพี่น้องรู้บ่ว่ามูลขี้มูลไส้เดือนกันสิว่าภาษาไทยก็บ่แจบบ่ดุบ่ขึ้นสวงอันขี้ของขี้กระเดือนนะพี่น้องมันอุดมไปด้วยไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสคือ NPK อยู่ข้างกับซอกปุ๋ยเคมีนั่นเด้มูลไส้เดือนนี่พี่น้องที่ขี้กระเดือนเพิ่นกินแล้วเพิ่นทายออกมานั่นน่ะอันนั้นสารอาหารอัศจรรย์แล้วมันอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ได้เลยมันบ่ได้อยู่ในรูปเหมือนกันกับสารที่ได้จากปุ๋ยเคมีเด้ปุ๋ยเคมีมันคือสารเคมีสังเคราะห์มันต้องผ่านกระบวนการจังค่อยสิเปิ้นใหม่จังค่อยสิเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่คันเป็นมูลไส้เดือนพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่มันก็สิสวนกับวิธีการเหตุการณ์เกษตรปัจจุบันนี่แหละก็คือการเกษตรปัจจุบันเฮาไถคักไถแน่เฮาไถพรวนดูกับไทยพ่นรู้สิ่งหนึ่งที่สิเกิดขึ้นตามมาฮู้บ่พี่น้องฮู้บ่เกิดอย่างขึ้นคือเกิดปัญหาวัชพืชระบาดการที่มันมีวัชพืชในแปลงเกษตรกรรมเฮาหลายๆในให้มันเฮาเยอะแยะในให้อ้อยในแปลงหน้าเฮาเนี่ยเกิดจากการไถพ่นเด้พี่น้องฮู้บ่ เป็นอย่างคือว่าเกิดจากการไถพ่น เมล็ดของหญ้าเมล็ดของศัตรูพืชนี่พี่น้องมันสิมีระบบที่มหัศจรรย์มากคือระบบป้องกันบ่ให้ในเพิ่นเน่าเสียถึงแม่เฮาสิไถกรบเมล็ดพืชในหญ้าเนี่ยครับให้เพิ่นไปฝังอยู่ในขี้ดินเนี่ยครับ3ปีก็บ่ดับแนวในนั่นนะครับบ่ตายบ่เน่าเพิ่นสิสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งแรงทนทานมากเพิ่นสินอนจบอยู่ใต้ขี้ดินประมาณฟุตนึงแต่ว่าพี่น้องไปลื้อเพิ่นขึ้นมานะเวลาเฮาไถพวดเมล็ดหญ้ามันเกิดมันล้นจากต้นสมมุติผักหอมสมมุติหญ้าข้าวนกเมล็ดเกิดปั๊บล้นลงไปมันก็ว่างอยู่บนขี้ดินนั่นแหละแต่พี่น้องไปไถเพื่อไปฝังเมล็ดมันลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเปิดอันเอาเมล็ดของปีก่อนน่ะขึ้นมาข้างเทิงอีกเมล็ดของปีก่อนก็เลยเกิดปีนี้เมล็ดที่มันเกิดปีนี้ก็ถ้าเกิดปีหน้าจังซี่นะมันก็เลยเกิดวงจรอุบาทยกเสียล่ะเกิดแล้วเกิดอีกศัตรูพืชวัชพืชนี่เกิดแล้วเกิดอีกเพราะว่าเฮาไปไถพรวดนักวิชาการสายแตกต่างเขาก็บอกว่าต้องไปสีเกษตรแบบบ่ไถซึ่งมันก็มีหนึ่งในร้อยนะพี่น้องเนาะมีเจแดงเคยพาพี่น้องเกษตรกรไปเบิ่งงานของอาจารย์ฉลองอยู่ท่าเรือเมืองขอนแก่นนี่แหละเพราะว่าเห็นหน้าสบายคืออย่างอาจารย์ฉลองอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่นปลูกข้าวเพิ่นเฮ็ดอย่างเขาบ่เอิ้นปลูกข้าวหรอกเพิ่นทำหน้าแบบบ่เฮ็ดอย่างจักแนวน่ะถ่าเกี่ยวอย่างเดียวเห็นไหมทำนาแบบไม่ทำอะไรสักอย่างรอเกี่ยวอย่างเดียวมันบอกว่าเม็ดเขามันบ่ได้ปึกปนันเด้เม็ดเขาสิลดลงไปปีหน้ามันเกิดอยู่แล้วสิไปว่านเฮ็ดหยังเพิ่นก็ถ่าเกี่ยวอย่างเดียวซั่นเพราะมันสิเกิดหนูกินเบิดมันบ่เบิดดอกพี่น้องสังเกตให้หน้าเจ้าของรถอันช่วงฝนตกเนี่ยเขาเกิดเตรียมท้องหน้าแม่นบ่พี่ตัวสิเถียงนี่เจแดงฝนตกปุ๊บสิ่งที่เกิดอยู่ในท้องหน้าพี่น้องมีแต่ต้นเขาเท่านั้นแหละแม่นบ่พอเมล็ดเขาในท้องหน้าน่ะมันเกิดอยู่แล้วนะพันดูแลพันเขาให้พันแบบเป็นพันเสถียรเป็นพันที่บ่ไว้แสงเนาะแล้วก็จะมีพันปนยาเอารถเกี่ยวเขามาปนมันก็สิได้เขาสมมุติพี่น้องปลูกเขาสันปะตองพันเดียวอ้อยต้อยเนี่ยมันก็สิได้สันปะตองสุปีอยู่หั่นล่ะบ่ต้องไปว่านบ่ต้องไปเก็บพันเขาปลูกบ่ต้องเฮ็ดหยังถ่าเกี่ยวอย่างเดียวสันจานฉลองเพิ่นว่าอันนี้ก็เกิดจากความเข้าใจเรื่องเมล็ดพันธุ์มันสิถือเก็บไปในพื้นดินได้ยาวนานมันสิล้นไปในดินแตกเขิบมันสิไปเสียงอยู่ข้างล่างอาจารย์เล่าบ่ไถเพราะว่าละคันไถมันสิไปเปิดเม็ดหญ้าข้างล่างขึ้นมาเกิดอีก
อุตส่าห์เอาหญ้าให้มันดับแนวหมดแล้วเพราะว่าช่วงแรกช่วงเป็นช่วงหลอกให้วัชพืชเกิดเนี่ยอาจารย์เพิ่นบอกว่าฉันจะหลอกให้วัชพืชเกิดเพราะฝนตกมาปุ๊บวัชพืชเกิดหมดเลยเล่ากับบ่ถ่ายให้มันออกดอกแล้วก็ตัดถิ่มมันเลยเพราะเมล็ดพันธุ์ที่อยู่หน้าดินเกิดหมดแล้วบ่มีเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยหมดแล้วเราก็จัดการปลูกเขาเลยประเทศเสร็จแล้วเมล็ดหญ้าอย่าคิดว่าสิได้โง่หัวขึ้นมาเพราะมันถูกฝังอยู่ในขี้ดินข้างล่างเราก็เลยบ่ไถบ่เห็นอย่างจักแนวเอออันนี้ก็เป็นวิธีการเฮ็ดหน้าอีกแบบนึงแต่ว่าอย่าไปเฮ็ดเด้อบ่ได้กินเขาจะหิดเด้เพราะว่ามันเป็นการใส่ความรู้เนาะใส่ความรู้เท่านั้นเด้ความเข้าใจกับความรู้เนาะคือเทคนิคหลอกให้วัชพืชเกิดก่อนแล้วค่อยปลูกเนี่ยให้วัชพืชมันเกิดก่อนแล้วค่อยปลูกผักตามค่อยปลูกเขาตามค่อยปลูกเอียงตามไปเพราะเมล็ดพืชที่มันเกิดอยู่ชั้นบนนี่มันสิได้อันรับแนวไปเนาะแล้วก็มีเทคนิคการกับเจ้าวัชพืชอีกอย่างนึงก็คือการรมควันดินเพื่อฆ่าเมล็ดวัชพืชอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ฝรั่งเขาใส่กันได้พี่น้องรมควันว่ามันเอาควันหรอกคืออบฝรั่งเขาสิเอาเมล็ดพืชตระกูลทัวโอ้พืชตระกูลกะหล่ำ ในผักกะหล่ำในพืชตระกูลกะหล่ำนะพี่น้องเนาะเอามาปลูกเนาะปลูกเสร็จแล้วเขาจะเอาซับถิ่มแล้วก็เอาพลาสติกมาคุ้มเนาะอันหัวกะหล่ำพืชตระกูลกะหล่ำมันจะผลิตสารที่ไปขาเมล็ดพันธุ์อันที่เป็นวัชพืชตายเกียงอ่อยต่อยเหมือนได้อันนี้ก็ประเทศนี้ที่ฝรั่งเขาใส่เนาะอ้าวเดี๋ยวจะค่อยบอกเรื่องอีกอย่างอื่นเดี๋ยวดีเจแดงเขาพักอีกจักข้าวหนึ่งแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเขาค่อยกลับมาพี่น้องเนาะสักครู่เดียวแป๊บเดียวพี่น้อง

0: าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับกฤตชัยสงครามดังนั้นรายการนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงพี่น้องดีเจแดงมาจัดรายการขายของไม่ได้มาจัดเพื่อขายของบอกอีกทีนึงขายของเพื่อให้ได้มาจัดรายการเนี่ยพี่น้องก็เลยไปสร้างโรงงานผลิตนะผลิตให้เจ้าของผู้เดียวนี่แหละเจ้าของก็มาขายให้พี่น้องนี่แหละขายอยู่สถานีเดียวคืนเดียวเนี่ยเนาะผงดำกาแดงเนาะเอาไปละลายน้ำฉีดละลายน้ำฉีดพืชได้ทุกชนิดช่วงนี้ไปสีดเขาพี่น้องการันตีบ่งามขอดมาเหมาะว่าดีเจแดงรถขันสีจักสามเชียร์เนี่ยว่าเฮ้ยงามอัศจรรย์การันตีเพราะว่าผู้ใส่เพื่อนใส่แล้วแฮปปี้มีความสุขหลายอันนี้ดีเจแดงก็ดีใจอยากเอามาเปิดให้ฟังอยู่ด้วยอันผู้เอาไปใส่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนย่องว่ามันดีจังไหนหังว่าจะมีโอกาสว่าสิมาเปิดสู่ฟังอย่างเดียวเนาะแต่ว่าการลงทุนรถพี่น้องเนาะบ่ได้แพงหรอกซองละ295บาทดีเจแดงขายซองหนึ่ง295บาทฉีดได้10ไลบุญซองหนึ่งเนาะผู้ใดสั่ง2ซองดีเจแดงแถมให้อีกซองหนึ่งเนาะสั่ง2ซอง590บาทแถมให้อีกซองหนึ่งตกบ่ถึงซองละ200จ่อยเนาะกระสีดได้ซองละ10ไลผู้ใดมีหน้าหาไรกระสีดได้6เทื่อพุ่นละคันสั่งไป2ซองว่า2แถม1เนี่ยสีดได้6เทื่อเข้างามอัศจรรย์ดกเม็ดตรงบ่มีเม็ดรีบพี่น้องเอาไปล่องค่าตะคึดอยู่หันเนาะอย่าดีเจแดงตัวมันสิบ่งามท่านใจเด้อมันสิบ่ทันเด้อนี่ฟอนันฟาวสั่งเนาะผงดำกาแดง12295 12295สั่ง2แถม1ทรงเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางสนใจอยากได้โทรมาสั่งดีเจแดงสิบอกเบอร์โทรบัดนี้โทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 ต้องบอกซาๆเด้เพราะว่าอีพอเราจดบ่ทันคุณ ลังกดว่าจะสมองเลี้ยวหลายเขาจดน้ำบ่ทันฟักมาหามือแล้วจดบ่ทันจักเทื่อสำหรับก็เตรียมปากกามืออื่นน่ะจังซี่เนาะคันสิอยากสั่งเตรียมปากกาบ่กดโทรศัพท์ไว้เนาะก็ขอบคุณสุภูสุคนนะพ่อได้ค้าสถานีเพิ่นก็ได้เอามาเบาสุพี่น้องฟังนี่แหละเรื่องของการทำการเกษตรเนาะคันสิเฮ็ดเกษตรให้มันประสบความสำเร็จอีหลีมันก็ต้องใส่ใจนะพี่น้องเนาะดีเจแดงแบบเศร้าซอยอยู่เด้ในความรู้สึกพูดในฐานะคนเลี้ยงเกษตรเด้เลี้ยงจบจากคณะเกษตรมหาลัยนี่ขอนแก่นนี่เด้เนาะก็อยากให้พี่น้องเฮ็ดเกษตรแบบเหมือนนั่นคนไปเส้นเฮ็ดงานอบต.จังซี่นะไป 2:00 น.ครึ่งกับ 4:00 น.ครึ่งแน่น่ะนะเหมือนอันว่านาน พัฒนาการอำเภอเหมือนท่านประหลัดท่านนายกเหมือนสุขคนที่เขารับราชการน่ะนะไปเฮ็ดเรียกวัดจันทร์เฮาวันสุขบางทีล่ะไป 2:00 น.เกือบกับ 4:00 น.บางทีล่ะคันบ่รวยมันสุขคนรถพี่น้องเกษตรกรนั่นน่ะเราเฮ็ดมันคักๆแน่ๆเฮ็ดแบบหาความรู้สู้เดือนสู้มือสู้เว้นน่ะนะแล้วปัญหาการเหตุการเกษตรของประเทศไทยตอนนี้ของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้คือมันหยุดการพัฒนานั่นน่ะหยุดบ่ได้แตกต่างจาก50ปีที่แล้วเฮ็ดหน้าเหมือน50ปีที่แล้วจังซี่เนาะมันสิเอาหยังมาดีขึ้นเพราะว่าผลผลิตมันยังคงได้ทอเก่าอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมากก็คือปัจจัยการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นอัศจรรย์ราคาปุ๋ยเพิ่มสุปีบ่มีปีใดมันลงเด้ค่าไถเพิ่มสุปีเด้บ่มีปีใดลดไถส่วนกับลงราคาเด้ขึ้นแล้วบ่มีทางลงเด้ค่าแรงก็ขึ้นอัศจรรย์บ่มีทางลงเด้แต่ว่าราคาข้าวนี่มีขึ้นมีลงเด้ เพราะฉะนั้นการเกษตรที่สิรอดสิม่มได้เนี่ยมันต้องเป็นการเกษตรที่พัฒนาที่สมาร์ทที่เก่งขึ้นจักหน่อยนึงเนาะพัฒนาความรู้ขึ้นไปอีกจักหน่อยนึงหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นไปจักหน่อยนึงปล่อยให้แต่บริษัทเขาเจ้าพัฒนาอยู่ฝ่ายเดียวบ่ได้เดี๋ยวบริษัทเขาเจ้าพัฒนาไปเรื่อยได้พี่น้องเอายังไงบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เขาเห็ดเมล็ดพันธุ์มาขายนี่ป๊าดตะละยางนี่งามอัศจรรย์ปลูกแล้วก็แซ่บๆมันเป็นอย่างคือพัดดีครับแต่มันก็แสบครับแต่พอแสบจะไหนพอดีจะไหนเขาจ้างอาจารย์ในมหาลัยอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไปเฮ็ดงานวิจัยให้เขาเพื่อเสนอพันธุ์พืชชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเขาโดยเงื่อนไขพันธุ์พืชพันธุ์นั้น ต้องบ่สามารถปลูกได้อีก พี่น้องเข้าใจครับว่าปลูกบ่ได้บ่คือพี่น้องซื้อไปแล้วซื้อเมล็ดพันธุ์ซ่องไปสีเราไปปลูกเสร็จแล้วพี่น้องบ่มีสิทธิ์เอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้เลยบ่มีสิทธิ์เอาไปปลูกต่อได้อยู่แล้วปลูกแล้วจ้างก็บ่แซ่บปลูกต่อรุ่นต่อไปน่ะจ้างก็บ่งามปลูกแล้วมันสิเกิดมั่วซั่วไปทั่วที่มันสิเป็นโรคนะอันนี้เป็นความสามารถของนักพันธุกรรมเด้คือการเอาพันธุ์กอไก่มาผสมกับขอไข่เอาพันธุ์ข้อควายผสมกับพันธุ์งองูเสร็จแล้วได้ลูกออกมาเอาลูกของกอไก่กับขอไข่มาผสมพันธุ์กับลูกของข้อควายกับงองูผสมกันออกมาให้มันได้พันธุ์นี่โอ้เขาเก่งขึ้นอย่างนี้เพราะว่าคันเฮ็ดแล้วพี่น้องสามารถเก็บพันธุ์ไม่ได้เนี่ยเขาก็สิขาดทุนเจ๊งไปเลยบริษัทเขาเลยบ่เฮ็ดเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกต่อได้พี่น้องร่องเบิ่งก็ได้พี่น้องไปซื้อนไอ้ผักอีตูเมล็ดพันธุ์แมงลักนี่ผักอีตูจากตลาดนะครับเอามาปลูกแล้วปล่อยให้ผักอีตูออกดอกเก็บกินไปเหลือไว้จักซี่หาต้นไปแต่เอาพันธุ์ผักอีตูนั่นน่ะเอาพันธุ์เก็บเม็ดไว้แล้วไปปลูกร่องเบิ่งที่ละคันเป็นผักอีตูดีเจแดงให้มีปากคอนี่มันบ่เป็นผักอีตูเด้ร่องไปปลูกบ่ที่ล่ะมันสิกลายเป็นอีหยังก็บ่รู้ล่ะลองไปเบิ่งเพราะมันเป็นความสามารถของนักวิชาการทางการเกษตร สารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็มีแนวโน้มมีตรรกะคิดไข่ๆกันอันนี้ดีเจแดงอุปมาเอาเองเนี่ยเนี่ยกาเอาว่าสารเคมีทางการเกษตรมันก็น่าสิมีหลักคิดคล้ายๆกับบริษัทเมล็ดพันธุ์นี่ล่ะก็คือต้องเฮ็ดให้พืชบ่ตายดับแนวต้องให้ตายแบบซึ่งหนาซื้อปีหนาให้มันเกิดใหม่ปุ๊บดิเจแทงเสื้อมาทั้งสัตว์เนี่ยเขาจะต้องไปผลิตสารสักอย่างนึงมาเฮ็ดให้หญ้าตายแต่ว่าตายแล้วปีหนาให้มันเกิดใหม่นะเพราะว่าคันซีดแล้วหญ้าตายเบิดปีหนาเขาไม่ได้ขายของเนี่ยพอคันซีดแล้วหญ้าดับเนี่ยมันบ่เกิดอีกพี่น้องก็บ่ได้ใส่ยาเขาอีกแล้วเพราะนั้นเขาต้องผลิตยากำจัดศัตรูพืชที่มันหนาสิเป็นหลักคิดเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์พืชนี่แหละเอาตายซึ่งหนาซ้ำนี่แหละฤดูกาลเดียวกับพ่อฤดูกาลหนาเดี๋ยวจะไปขาถึงเมล็ดมันให้เมล็ดมันปงต่อปีหนาเราสิได้ขาต่ออีกเขาก็สิได้ขายยาเขาต่ออีกมันก็สิเป็นหลักคิดประมาณนั้นเพราะนั้นการเกษตรที่หวังเพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอกนี่อันนี้อันตรายมีโอกาสที่พี่น้องเกษตรกรสิล่มจมมันก็มันถึงกับล่มจมหรอก แห้งเฮ็ดแห้งหนีหลายสังเกตจากของเราเทการเกษตรอ่ะถ้าเป็นอย่างหนีหลายขึ้น มันก็เป็นกับจากระบบเกษตรสมัยใหม่นี่แหละที่มันเหมือนมีคนจอบอยู่ข้างหลังอยู่หลังอันหลังโลกไปค่อยบงการระบบเศรษฐกิจโลกระบบต่างๆนี่มั้ยเนาะอีเจแดงเคยบรรยายเรื่องสุขภาพอีเจแดงเว้าเรื่องอัน น้ำตาลเป็นสารพิษน้ำตาลเป็นสารพิษเขาจะเอาคือผลิตออกมาขายเอาเขาผลิตออกมาขายเขาได้เงินพี่น้องก็กินไปน้ำตาลนะครับกินหลายกับป่วยเห็นมั้ยกับป่วยแล้วไปยังหลวงคือบอกไว้หลวงอาจจะสิบอกไปจังไหนน้ำมันแสบน้ำตาลเนาะถึงคันบอกว่าอย่าไปกินเนื้อน้ำตาลโรงงานน้ำตาลเขาก็ตาเขียวใส่รัฐบาลทันตัวเนาะบ่ล่ะคันคนเศร้ากินน้ำตาลโรงงานน้ำตาลสิอยู่ไหนเนาะบ่โรงงานน้ำตาลจริงผู้ใดสิตายบัดนั้นพี่น้องคนปลูกอ้อยเหรอตายสิเอาอ้อยไปขายใส่บ่มีอาชีพเฮ็ดแล้วบ่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือแล้วคนที่ปลูกอ้อยขายอะเพราะนั่นก็เลยปล่อยไปอย่างเสียหลักพี่น้องก็ไปปลูกอ้อยรอดเอาอ้อยไปขายโรงงานโรงงานกับผลิตน้ำตาลมาขายคนกินน้ำตาลแล้วก็ซอยกันป่วยบ่ล่ะเป็นอย่างคือบอกให้ซอยกันป่วยเพราะคันพี่น้องป่วยเนี่ยพี่น้องก็สิได้เข้าโรงพยาบาลไงเพราะถ้าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอเพิ่นก็สิได้มีเวียกเฮ็ดเพิ่นก็สิได้เงินเดือนมีเงินเดือนเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือเห็นป่ะพยาบาลเพิ่นก็สิได้ดูแลคนป่วยก็สิได้เงินไปเลี้ยงลูก แล้วพี่น้องกินยารักษาโรคเบาหวานกินยารักษาโรคนั้นโรคนี้โรงงานผลิตยาเขาก็ได้มีเงินจ้างพนักงานโรงงานยาเขาก็ได้ขายยาก่อนเขาสิขายยาเขาผลิตอยู่เยอรมันเขาใส่เครื่องบินโอ้ยเครื่องบินก็ได้แก่มากก็ได้ค่าขนส่งโรคมาในประเทศไทยใส่รถขนมาโรงพยาบาลขอนแก่นเขาคนพนักงานขับรถลูกหลานเฮานี่ล่ะไปขับรถส่งยาเขาก็ได้เงินเดือนบ่มันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกครับเกิดเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นก็ซอยกันกินน้ำตาลไปก็ซอยกันป่วยก็สิได้หมุนเวียนเศรษฐกิจประมาณนี้ล่ะแต่ขันเฮาฮู้ผู้เดียวเฮาอักเฮ็ดอยู่ผู้เดียวนี่พี่น้องยังน้ำตาลนี่เนาะเฮาก็อย่าไปกินมันพยายามลดให้มากที่สุดในชีวิตได้สุขภาพสิแข็งแรงมากอีกแกแดงบ่กินน้ำตาลมา4ปีนี่ล่ะบ่กินเลยนะครับคําว่าบ่กินเลยนี่คือรับรองว่าบ่เอามือไปตักมาใส่กันแล้วกันแต่ว่าคํามันสิปนมาจากร้านอาหารนี่แกแดงใส่ชีวิตมันง่ายบ่ได้ใส่มันให้มันยากอันสิใส่มันยากก็คือไปถามร้านอาหารโทษนะครับร้านนี้ใส่น้ำตาลไหมจังสิมันยุ่งยากโพดนะอันสิไปกินตำบักหุ่งอ่ะอันแม่ค้าตำบักหุ่งบ่ใส่น้ำตาลเด้อมันก็สิยากโพดนะก็อยู่กินปกติเนี่ยนะแต่ว่าคันสิให้ตักใส่ปากนี่บ่เอากับสิให้ยาไปกินไอติมนี่บ่นะก็อยู่กินปกติอยู่บ้านก็บ่ต้องใส่จังสิเนาะพยายามลดให้ได้มากที่สุดแล้วสุขภาพก็สิกลับมาดีได้เห็นบ่เพราะนั่นก็ปรับปรุงนะปรับปรุงพฤติกรรมการกินสุขภาพก็ดีเรื่องการเกษตรโง่มาเรื่องการเกษตรเป็นอย่างมันคือเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าคำที่น้องตระหนักได้ร้อยหนีจากกระแสการเกษตรปัจจุบันกระแสหลักของชาติเห็นไหมกระแสหลักของโลกเนี่ยการเกษตรปัจจุบันนี่ก็คือทำเยอะๆแปลงใหญ่ๆรถไถก็มากันทุกอย่างปัจจัยการผลิตยัดเข้าไปพี่น้องเกษตรกรก็หวังว่ามันสิขายได้ราคาแพงไอ้สุดท้ายมันก็บ่ได้ขายได้ราคาแพงหรอกเพราะว่ามันก็สิมีกลไกเอียงบางอย่างที่มันต้องถือลงเพราะว่าถ้าดีเจแดงเป็นนายกดีเจแดงสิบ่ยอมให้เขาแพงเด็ดขาดอันนี้เมากระเบาอีหลีได้เนี่ยเบาจากใจเนี่ยเพราะว่าคันพี่น้องขายเขาได้แพงเนี่ยมันคงจะว่ามันเกิดจังคือพี่น้องขายเขาเปลือกตันละ20,000บางทีล่ะมันก็แจ่ไปโรคสีธรรมดาทีนี้โรคสีปุ๊บขายเขาสั้นตันละ50,000พุ่นแล้วเสร็จแล้วใส่เขาถุงมาขายยุ่นแมคโครโรตัดมันสิบ่ตกถุงละ500พุ่นเด้มาล่ะพอตกถุงละ500อันคนเฮ็ดเขาละแกงขายเขาสิบ่ขายเขาละแกงจานละ150พุ่นติเพราะนั้นเขาต้องมองที่ปลายทางคือมองที่เขายัดใส่ปากคนเนี่ยครับมันควรสิจานละ50บาทเพราะฉะนั้นมันสิ50บาทได้มันต้องเขาราคาเท่านี้มันก็ไล่ย้อนหลังย้อนรองไปผู้รับกรรมคือพี่น้องเกษตรกรนั่นล่ะถูกป่ะเพราะนั้นมันคือปัจจัยที่เฮาควบคุมบ่ได้เฮาต้องมาเล่นกับปัจจัยที่เฮาควบคุมได้คือการลดการเพิ่งพาลดการเพิ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกยืนด้วยลําแข็งของพี่น้องเกษตรกรเองเพราะในยุคสมัยก่อนสมัยพญาลิไทยพุ่นย้อนไปฮอดสมัยอยุธยาพุ่นเขาจะบ่มีหรอกปัจจัยการผลิตที่มันเหมือนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่มันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะพี่น้อง มันมีจักรกลการเกษตรเพิ่มเข้ามาสมัยก่อนเฮาใส่งัวใส่ควายเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นจักรกลการเกษตรต้องมีรถไถยุคแรกของประเทศไทยรถไถนาเดินตามรถพ่อห้างรถใหม่ๆเนี่ยเพราะถ้าเหมือนยุครถไถเดินตามรถใหม่ๆปุ๊บก็ไม่เป็นรถไถสมเครื่องจักรกลการเกษตรก็เข้ามาบริษัทเมล็ดพันธุ์เข้ามาบริษัทปุ๋ยเข้ามามียาปราบศัตรูพืชเข้ามาและก็มีโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมันหมุนวนเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยมันสร้างเม็ดเงินสร้างมูลค่ามหาศาลรัฐบาลก็เก็บภาษีได้เก็บจากบริษัทจักรกลการเกษตรรัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทเมล็ดพันธุ์รัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทปุ๋ยรัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทยาปราบศัตรูพืชรัฐบาลเก็บภาษีจากโรงงานแปรรูปเห็นป่ะจากร้านค้าปลีกเองรัฐบาลก็มีเงินมาเฮ็ดถนนลาดยางให้พี่น้องเพราะนั้นถ้าดีเจแดงเป็นนายกดีเจแดงก็บ่ส่งเสริมแล้วการทำเกษตรเอียงเกษตรธรรมชาติการทำเพิ่มมาคันเจอร์ว่าส่งเสริมแล้วถ้าพี่น้องเห็นเพิ่มมาคันเจอร์เนี่ยการเกษตรแบบถาวรเนี่ยครับมันสิบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยมันสิบ่มียาขามาแล่งขายได้เลยเพราะว่าเพิ่มมาคันเจอร์เป็นการเกษตรที่พึ่งพาตัวเองและเป็นเกษตรที่ยั่งยืนไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีไม่ต้องพึ่งพาระบบเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรเก็บเกี่ยวอย่างเดียวอันนี้เพิ่มมาคันเจอร์แต่ไม่มีเวลาสิเว้าเรื่องเพิ่มมาคันเจอร์สู้ฟังแล้วความรู้ใหม่ๆอีกเรื่องนึงที่มันถือฝังดินใหม่อยากเว้าเหลือเกินก็คืออิเล็กโทรคันเจอร์นะพี่น้องไม่ยังหลายอิเล็กโทรเข้าเจออิเล็กนี่พี่น้องเคยเห็นร้านขายเครื่องมือไฟฟ้าป่ะสันติอ อิเล็กทริกจังสิน่ะอิเล็กนะคําว่าอิเล็กโทรนะกระแสไฟฟ้าพี่น้องไฟฟ้าอิเล็กโทรคัลเจอร์ก็คือการเกษตรมีไฟฟ้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรมันมีงานวิจัยมีนักวิชาการที่เฮ็ดเกษตรแบบนี้ครับเขาก็ไปค้นพบว่ามันสิซอยเพิ่มผลผลิตขึ้นมาได้อีก 30-40% พี่น้องเกือบครึ่งนึงพุ่นเด้ก็คือเฮ็ดให้พืชผลทางการเกษตรให้ผลผลิตสูงขึ้นมาอีกเยอะมากไม่มหาศาลให้ผักนั่งอ่างหยางงามอัศจรรย์โดยการทำอิเล็กโทรเคาน์เจอร์นี่พี่น้องนักวิชาการผู้ใดศึกษาเรื่องอิเล็กโทรเคาน์เจอร์ปุ๊บตกงานเมื่อสุคน นักวิชาการทางการเกษตรว่าไปเสนอของบวิจัยจากบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนเขาสนับสนุนเนี่ยผู้ใดมาศึกษาเรื่องอิเล็กโทรเคาน์เจอร์เนี่ยเป็นอย่างเพราะถ้าศึกษาเสร็จงานวิจัยออกมาเรียบร้อยปุ๊บมันมีผลยังหลักกับบริษัทจักรกลการเกษตรมันสิซอยให้เขาขายของดีขึ้นติมันมีผลยังกับบริษัทเมล็ดพันธุ์มันสิให้ได้เมล็ดพันธุ์เขาขายดีขึ้นติยิ่งถ้าอิเล็กโทรเข้าเจอเป็นที่ล่วงรู้ถึงหูเกษตรกรบริษัทปุ๋ยเจ๊งหมดแล้วพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยเนาะบ่ยาปราบศัตรูพืชกับเจ๊งคือกันนะเพราะนั้นอิเล็กโทรเข้าเจอได้ถือเก็บในลิ้นชักบ่พี่การเว้าถึงนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องพวกนี้กะโอ้ยบ่ศึกษาดอกเพราะว่าศึกษาไปกับเปลี่ยนเงินเพราะว่าต้องจกเงินจากของศึกษาเองเพราะนักวิจัยทุกคนต้องไปขอทุนจากรัฐบาลขอทุนจากบริษัทห่างร้านเอกชนที่ขอทุนมาวิจัยยังพันเข่าจังเสียนะกรมการข้าวเพิ่นวิจัยเพิ่นก็ได้เงินจากรัฐบาลมาวิจัยรัฐบาลให้พอยังถ้าได้เข่ามาพันนี่พี่น้องเกษตรกรก็สิไปปลูกเข่าก็สิได้หลายขึ้นเกษตรกรก็สิลืมตาอ้าปากได้ประมาณนี้นะมองผลลัพธ์จังสิแต่ขันผู้ใดมาเห็นเรื่องอิเล็กโทรเคาน์เจอร์นี่จังสิว่าป่ามันเป็นยังไงล่ะมันบ่มีต้นทุนหยังแม่เอาง่ายๆอิเล็กโทรเคาน์เจอร์คืออย่างคือการเฮ็ดให้หากพืชสมมติพี่น้องปลูกกะหล่ําเฮ็ดให้หากกะหล่ํามันได้ประจุไฟฟ้าจักนิดจักหน่อยเข้าไปเนี่ยมันสิงาม พี่น้องปลูกข้าวปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในขี้ดินจักหน่อยนึงเนี่ยครับข้าวสิงามพี่น้องปลูกมันสำปะหลังเดินแทงท้องแดงเต็มให้มันสำปะหลังอย่าขวางให้มีไฟฟ้าแซงลงไปที่ขี้ดินจักหน่อยนึงรากของมันสำปะหลังสิได้รับกระแสไฟฟ้ากระตุ้นติ๊ดๆๆมันสิงามเหมือนระบบฝังเข็มของแพทย์จีนประมาณนั้นละมั้งมันไปกระตุ้นเอียงก็บ่รู้ล่ะดิเจแดงว่าได้ศึกษาลึกลงไปถึงว่ามันไปก่อให้เกิดปฏิกิริยาอะไรทำให้พืชถึงงามนั่นนะแต่ว่าเรื่องอิเล็กโทรเข้าเจอที่เป็นความรู้ที่ใส่กันในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเล็กๆกลุ่มลับๆใส่เออกระเลือกบ่ได้วิธีเฮ็ดกันบ่ได้อย่างล่องก็ล่องโดยการกระถางต้นไม้มา

ห่างๆกันจาก20 30เส้นหรือ50เส้นแล้วก็เบิ่งว่าต้นใดงามกว่ากันพี่น้องสิเห็นความมหัศจรรย์ของอิเล็กโทรเคาน์เตอร์มันมีเกษตรกรไปเฮ็ดอยู่ได้ไห่มั่นสำปะหลัง10ไร่ก็ขึงลวดนะครับแล้วก็เอาแทงท่องแดงล่อฟ้าผ้าไปเสียบ6 7 8จุดไอ้แปลงมันสำปะหลังแล้วก็ขึงลวดท่องแดงเพื่อสิดึงเอาพลังงานไฟฟ้าจากระบบจักรวาลนี่ระบบฟ้านี่ล่ะดึงลงมาในแปลงมันสำปะหลังมันสำปะหลังหัวบักใหญ่อันนี้มาบอกสู่ฟังเด้เนี่ยเอาไปลอกเห็ดเบิ่งดีใจแล้วว่าหั่นเห็ดเด้เพราะว่าเฒ่าเป็นเกษตรกรได้ 2-3 ปีแล้วเดี๋ยวหาที่แปลงไม้สิเฮ็ดทดลองอิเล็กโทรเข้าเจอลองเบิ่งอยู่หรือบริษัทกสิไปลองเห็ดมือแรกนี่แหละไปเห็ดอยู่บ้านเจ้าของพี่น้องฟังดีเจแดงแล้วพวกไปหาหรือสายไฟเก่าว่าบอกเปลือกออกข้างในมันจะเป็นลวดท่องแดงบริษัทพี่น้องกลับมาม้วนใส่บอกกระบอกไฟใช้ก็ได้ม้วนใส่รับไปไพ่ก็ได้ม้วนใส่ยังก็ได้ครับเป็นเกี่ยวเหมือนสว่านเนี่ยเนาะแล้วพี่น้องก็ไปเสียบใส่กระถางลอกเมืองเอาไปเสียบใส่เมืองปั้นสิล่อประจุไฟฟ้าไหลแล้วว่าน้ำลวดท่องแดงเราไปกระตุ้นรากฝอยของเผือกให้มันเจริญเติบโตอันนี้เขาเรียกว่าอิเล็กโทรเคาน์เตอร์ว่าเป็นทีแปรหลายดอกเพราะว่าขันเว้าหลายมันสิส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันสิขายปุ๋ยได้น้อยมันสิขายยาปราบศัตรูพืชได้น้อยพืชเอียงบ่ต้องใช้ปุ๋ยบ่ต้องเฮ็ดหยังง่ายงามซื่อๆเนี่ยก็ตายทั้งต้นระบบเศรษฐกิจโลกคนบ่คนก็ตกงานทั้งตัวเนาะเพราะนั้นก็เฮาก็ไปลอยเฮ็ดผู้เดียวบ่มีผู้ใดเป็นบ้าเฮ็ดดอกเนาะก็เฮาอาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวน่ะเหมือนกันก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพนี่ล่ะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยล่ะเหมือนหมู่บ้านใส่อยู่2หลังเท่านั้นล่ะว่ามีผู้ใดใส่พ่อปานใดดอกพี่เจแดงมองจนปากเปียกปากแฉะล่ะวิธีการเฮ็ดปุ๋ยชีวภาพเฮ็ดจังซี่เด้อเฮ็ดน้ำมักชีวภาพเฮ็ดจังซี่เด้อก็มีคนใส่อยู่ 2-3 คนนั่นล่ะเหมือนหมู่บ้านตรงนั้นก็ใส่ปุ๋ยเคมีเหมือนสุคนนั่นล่ะเพราะว่ากระแสหลักมันมาแห้งอันนี้มาแบบน้อยใจกันได้เลยพี่น้องก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเกษตรสบายใจก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเนาะผงดำกาแดงเนี่ยบอกให้ประหยัดขึ้นสิบ้าขายคอให้กันน้องปัตตีเดียวกันขี้ข้านเฮ็ดกันมาซื้อแล้วนะอันนี้เพราะเป็นสารเคมีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสารอินทรีย์สารอินทรีย์ปลอดภัยผสมน้ำ20ลิตรเอามือค้นเนี่ยเลยนะครับซองน้อยๆทอซองยาทับใจนี่ละเนาะมีอยู่10ซองอยู่ในซองใหญ่น่ะซองใหญ่สี่เหลี่ยมสี่ออกมามันสิพออยู่10ซองน้อยนั่นละ295บาทนั่นได้10ซองน้อยพี่น้องก็เอาซองน้อยไปผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นฉีดเส้นใบเพิ่นแล้วฉีดเซาฉีดแรงฉีดว่ามันฉีดเซาฉีดแรงฉีดตอนเซาหรือว่าฉีดตอนแรงก็ได้เนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าฉีดอีกเที่ยงนึงคันอยากเห็นผลชัดเจนอยากงามหลายก็อีกอาทิตย์นึงฉีดอีกฉีดทุก7วันจัก3เทื่องามอัศจรรย์เนาะผงดำกาแดง1ซอง295สั่ง2ซอง590บาทแถมซองนึงเป็นว่าสั่ง2ซองได้ไปเลย3ซองได้เลยค่ะ590บาทหมายเลขโทรศัพท์ที่สิโทรมาสั่งกับดีเจแดงได้พี่น้องเตรียมปากกาเตรียมสมุดเตรียมโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064 978 9824อำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้มืออื่นพอกันไปสำหรับมื้อนี้โชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เทศบาลนครขอนแก่นลุยสร้างภูมิคุ้มกันระบบฐานรากเปิดโครงการ To Be Number One ชุมชนไทยสมุทรดึงพลังเด็กเยาวชนรวมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นเปิดการแข่งขันละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒนะครั้งที่8ชิงถ้วยพระราชทานอบจ.ขอนแก่นจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดอีสานพรีเมียร์ลีกชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569พิพัฒน์ยชนันท์ศรีหศักดิ์วราวุธระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเทศบาลนครขอนแก่นลุยสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากเปิดโครงการTo Be Number Oneชุมชนไทยสมุทรดึงพลังเด็กเยาวชนรวมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่ชุมชนไทยสมุทรเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number Oneพร้อมจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน ตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่นพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมภพวงศ์ก่อรองประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนประชาชนตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักสวัสดิการสังคมเทศบาลนครขอนแก่นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและจิตใจให้แก่ตนเองและคนรอบข้างพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ระดับฐานรากบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้และอบอุ่นโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจระหนักถึงผลกระทบความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรงของยาเสพติดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาวบ้านได้พูดคุยซักถามและเสนอแนวทางการดูแลชุมชนร่วมกันในการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังสร้างพลังมวลชนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ทางเทศบาลนครขอนแก่นคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและมิติสำคัญในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มแข็งโดยใช้ความเข้าใจความรักและรอยยิ้มของคนในชุมชนเป็นเกราะป้องกันทางสังคมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาให้ชุมชนไทยสมุทรเป็นบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยและปลอดยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไปจังหวัดขอนแก่นเปิดการแข่งขันละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒนะครั้งที่8ชิงถ้วยพระราชทานนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒนะครั้งที่8ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนทำมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนเครือข่ายนักการละครและศิลปินการแสดงอีสานรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาทีมผู้ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนางานละครเวทีร่วมสมัยที่สะท้อนถึงตัวตนอัตลักษณ์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมอีสานอย่างลึกซึ้งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีเยาวชนทั้ง8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมประชันความสามารถและนำเสนอผลงานทางการแสดงกันอย่างเข้มข้นสะท้อนถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์การฝึกซ้อมอย่างหนักและความมุ่งมั่นในการสืบสานพร้อมประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ออกมาถ่ายทอดสู่สายตาผู้ชมได้อย่างน่าประทับใจอบจ.ขอนแก่นจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดอีสานพรีเมียร์ลีกชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอบจ.ขอนแก่นเทควันโดอีสานพรีเมียร์ลีกประจำปี2569เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทควันโดตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาทักษะจากประสบการณ์การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนายนำสินวิเศษรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยมีนางสุภาพรภูเงินผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในการจัดแข่งขันกีฬาเทควันโดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง างๆนอกจากนี้การแข่งขันยังเป็นเวทีสำหรับให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรด้านกีฬาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทควันโดอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการกีฬาตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาโดยมุ่งหวังให้การจัดแข่งขันในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทควันโดรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสนับสนุนการพัฒนานักกีฬานำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไปต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่31สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 881.04 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 299.37 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 66.13 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 57.45 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,459.14 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 627.76 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 66.46 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 29.24 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.45 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.94 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์โดยมีฝนตกหนักมากบางที่และบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส
7: นโยบายรัฐบาลเพชรทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้พิพัฒน์ยศชนันท์ศรีหศักดิ์วราวุธระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยกลุ่มด้านความมั่นคงมีนายศรีหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานด้านสังคมนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและด้านเศรษฐกิจนายวรวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมการสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้านภัยพิบัติเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับการแจ้งเตือนภัยระบบเรียลไทม์และแอร์เบสเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติด ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติด้านสังคมเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Dropout การยกระดับแรงงาน Upskill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลและการเตรียมความพร้อมการรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านเศรษฐกิจเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในจังหวัดสงขลาวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนจบข่าวจันจีรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสม
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าดีดลูกคิดรางแก้วดีดลูกคิดรางแก้วเป็นสำนวนหมายถึงคำนวณอย่างรอบคอบแล้วเห็นแต่ทางได้ถ่ายเดียวเช่นดีดลูกคิดรางแก้วแล้วโครงการนี้มีแต่กำไรไม่มีทางขาดทุนติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: คุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย่ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีเดี๋ยวแม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมาดีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์โครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงจะเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อในความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ15เสร็จไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่มั้ยครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นผลดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ตันเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
13: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามเจ็ดมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
14: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
15: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
17: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายด้านรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปบรรพยากรอากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วม สวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได
4: ้ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
21: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
22: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
23: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
22: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
23: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
22: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
23: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
22: ่ผลเสียภายนอกก็สินี่เครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
23: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
22: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
23: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
22: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
24: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
23: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
25: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
26: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัว ในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ากลับมาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะคะแล้วก็รายการหมอขอเล่าวันนี้เนี่ยหมอไม่ได้มาคนเดียวนะหมอชวนทีมงานที่มาฝึกงานด้วยกันนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะชวนให้เรารับรู้ได้ยินเสียงของวัยรุ่นผ่านทางสถานีวิทยุนะคือสถานีวิทยุเนี่ยจริงๆใครๆก็ฟังได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเยอะวัยรุ่นก็อาจจะไปฟังจากมือถือกันหมดแล้วแล้วไม่ค่อยได้ฟังทางวิทยุหมอก็เลยทราบว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ยังชอบฟังอยู่ก็อาจจะมีอายุมากสักนิดหนึ่งนะถึงเป็นเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมานานแล้วนะก็เลยอยากจะพาเสียงวัยรุ่นมาออกอากาศกันบ้างก็เป็นน้องนักศึกษาฝึกงานเดี๋ยวให้แนะนำตัวดีกว่า
1: ครับก็สวัสดีนะครับผมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาเอกพัฒนาสังคมครับผม
0: ชื่อ
1: นายพีรพันธ์สวาแก้วชื่อว่าดีมครับ
0: โอเคเดี๋ยวจะเรียกว่าน้องดีมนะคะค่ะน้องดีมก็มาฝึกงานด้วยกันแล้วเราก็อยากจะชวนคุยหน่อยแล้วก็อยากจะช่วยคือในความคิดเห็นของหมอน่ะงานพัฒนาสังคมหรืองานที่มีความสำคัญมากค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆด้วยถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีเทคโนโลยีดีๆมีเครื่องมือมีถนนหนทางดูเหมือนประเทศไทยก็พัฒนามามากแล้วเนาะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าในมุมมองหมอนะน้องบีมมันยังต้องการสาขานี้อย่างมากๆเลยวันนี้ก็เลยชวนน้องเข้ามาคุยกันนะว่าแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องดีมอยากมาเรียนสาขานี้นะน้องดีมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายนะครับผมช่วงที่เริ่มได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้นเป็นกิจกรรมด้านสังคมด้านจิตอาสาด้านช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับก็ทำให้เรานะครับผมชื่นชอบในการลงพื้นที่การช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นนักเรียนที่ชื่นชอบในรายวิชาสังคมศึกษาครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี่ครับ
0: อ๋อนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะน้องดีมรู้ไหมเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็เลือกแล้วมันก็มีสิ่งนี้ให้เราเลือกแล้วเราก็ได้เป็นอยู่แล้วในเส้นทางนี้คือท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะถ้าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบเนี่ยถึงแม้มันจะเหนื่อยยากลำบากเนี่ยเราก็จะทำต่อไปเนาะเพราะอะไรเพราะเราชอบจริงไหมลูกดีมก็รู้สึกแบบนั้นเนาะใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวหมอช่วยขยายอยากให้ดีมช่วยขยายความบางทีวิชาสังคมอ่ะมันเขาเรียนอะไรกันเหรอยกตัวอย่างวิชาเรียนได้ไหมคะ
1: ก็จะยกตัวอย่างของวิชาบังคับของคณะเลยแล้วกันนะครับเป็นวิชาที่ทุกสาขาในคณะที่ต้องได้เรียนนะครับผมเป็นวิชาปรัชญาครับทำให้เราได้เรียนรู้มนุษย์สังคมประเภทต่างๆของความคิดของแต่ละกลุ่มในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็อันนี้เป็นของในส่วนของคณะนะครับส่วนในปี2ปี3มาเราก็จะได้เรียนเป็นวิชาเอกเป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นการพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไรชุมชนเป็นแบบไหนมีทฤษฎีอะไรที่จะช่วยในการพัฒนาสังคมขับเคลื่อนสังคมได้บ้างประมาณนี้ครับ
0: ท่านผู้ฟังหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจแต่ละท่านก็อาจจะงงๆเนาะเพราะว่าส่วนตัวหมอเองก็เคยงงนะกับคำนี้คือวิชาปรัชญาฟังแล้วก็รู้สึกว่าอะไรปรัชญายาไปไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเป็นวิชาที่สำคัญมากเพราะมันทำให้เราค่อยๆเข้าใจโครงสร้างความคิดของคนที่แตกต่างหลากหลายปรัชญาเป็นการวาดด้วยการตั้งคำถามเนาะคำถามที่ไม่มีคำตอบว่ามันอะไรที่แท้หรือที่จริงกันแน่แล้วมันก็จะถามต่อไปซึ่งประเด็นสักเรื่องนึงคำถามนึงมันมีคำตอบได้หลากหลายมากสังคมไทยอาจจะตอบแบบนึงสังคมตะวันตกอาจจะตอบอีกแบบนึงจริงไหมในสิ่งเดียวกันนี่แหละเหตุการณ์ประเภทเดียวกันเนี่ยก็คือมันมีมากความคิดนะซึ่งก็ถ้าเราเข้าใจความคิดของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายได้ก็อาจจะให้เราสร้างความเข้าใจได้แล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขได้มากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยอมรับได้ว่าถึงเราจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราก็เป็นคนเหมือนกันเราทุกคนก็ต้องการความสงบสุขจริงไหม
1: จ
0: ริงไหมมันก็เป็นวิชาแบบนี้ซึ่งในความคิดเห็นของหมอนะคะถ้าผู้ฟังคิดว่าวิชาเป็นลักษณะแบบนี้มันสำคัญมากค่ะคือเราอาจจะบางทียุคสมัยนะน้องดีมเนาะคือยุคสมัยพี่ก็รู้สึกว่าวิชาแพทย์สำคัญวิศวะสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาโปรมาทางนี้เยอะแต่ว่าอันนี้แอบเชียร์นะคะท่านผู้ฟังถ้าท่านมีผู้เป็นผู้ปกครองของบุตรหลานแล้วก็เอ๊ะถ้าบุตรหลานอยากเรียนมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วเราอาจจะงงๆว่าเอ๊ะจะมาเรียนแล้วจะไปทำอะไรเรียนแล้วจะดีจริงหรือในฐานะที่น้องดีมก็เรียนมาถึงปีที่3แล้วพอจะบอกได้ไหมคะเรียนแล้วดีจริงหรือแล้วจะจบแล้วจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: ครับผมก็ในยุคปัจจุบันนะครับผมก็งานพัฒนาสังคมเนี่ยไปได้ทั้งหลากหลายสายเลยนะครับทั้งร่วมกับเอกชนร่วมกับรัฐร่วมกับวิสาหกิจต่างๆในการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับผมก็ในยุคแต่ก่อนเขาอาจจะมองว่าสาขานี้มันไม่สำคัญมากนะครับแต่ถ้ามองในยุคปัจจุบันแล้วอ่ะปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เขามีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วประเทศหรือว่าโลกต่างโลกนี้นะครับผมก็คงต้องการที่ต้องการคนที่จะมาพัฒนาขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบันครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ปกครองนะครับผมหรือว่าลูกหลานที่สนใจในวิชาสังคมสนใจในงานพัฒนาสนใจในงานขับเคลื่อนสังคมนะครับผมก็สาขานี้ก็ตอบโจทย์เลยครับผม
0: ค่ะเราก็ไม่ได้มาแอบเชียร์นะคะเชียร์จริงๆเลยค่ะคือก็ถึงแม้คือหมออย่างหมอเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้ใช่ไหมน้องดรีมแต่ว่าเวลาเราทำงานรักษาคนไข้ไปเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้ความเจ็บป่วยนั้นยังคงอยู่เนี่ยเป็นเรื่องทางสังคมทั้งนั้นเลยเช่นเรื่องทางเศรษฐฐานะที่ไม่ค่อยดีเรื่องของบางทีสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ตรงนั้นมันมีเรื่องยาเสพติดบ้างยังมีเรื่องมลภาวะทางเสียงเป็นอะไรที่กระทบต่อชีวิตของครอบครัวนั้นแล้วก็ทำให้เขาเครียดแล้วก็ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วก็ทำให้เขาเจ็บป่วยต้องมาหาหมอจริงไหม
1: จริงคร
0: ับ แล้วคดีเวลาถ้าเรารักษาโรคก็คือหมอก็จ่ายยาไปเนาะก็ให้ยานอนหลับนอนหลับไหมจ่ายยานอนหลับไปแล้วนอนหลับไหม
1: ไม่ครับ
0: ก็หลับบ้างไปบางคนก็หลับนะน้องดีแต่ว่ามันก็หลับเพราะฤทธิ์ของยาพอหมดฤทธิ์ยามันก็ตื่นถูกไหมลูกหรือไม่ก็ถ้ายังต้องใช้ยากันอยู่เรื่อยๆคนไข้บางคนของหมอเนี่ยก็ใช้ยากันเป็น10ปีเลยนะก็คือเหมือนกับติดยานอนหลับไปแล้วไม่กินก็จะนอนไม่หลับเราก็ต้องมาขอหมออยู่เรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ก็หมอเขาเล่าชวนท่านผู้ฟังนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหมอก็จะถูกสอนอยู่แล้วค่ะว่าไม่ให้ยานอนหลับนานๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องให้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แล้วก็ต้องชวนทำให้เขาเกิดการนอนหลับได้ด้วยตัวเองด้วยไอ้ซึ่งไอ้เจ๊เนี่ยช่วยเขานอนหลับได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอีกใช่ไหมเพราะว่าการที่คนสักคนหนึ่งนอนไม่หลับต้องทีมคือนอนไม่หลับไหมลูก
1: ก็มีบ้างครับ
0: มันไปเกี่ยวโยงกับหลายๆอย่างจริงไหมมันมักจะมีเรื่องคิดอยู่ตอนนั้นหรือว่ามีเรื่องกระทบใจอยู่ตอนนั้นจริงไหม
1: ใช่คร
0: ับ แล้วบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็บางทีเหตุการณ์มันก็ผ่านมานับเดือนนับปีก็มีนะดรีมแต่มันยังคิดอยู่น่ะคิดมากคิดห่วงแล้วมันก็เลยไม่หลับไปเรื่อยๆพอไม่หลับไปเรื่อยๆมันก็เป็นยังไงถ้านอนแล้วไม่หลับบ่อยๆร่างกายเป็นยังไงดรีม
1: ร่างกายก็จะเพียพักผ่อนน้อยครับ
0: ใช่แล้วก็เบลอไหม
1: มีเบลอครับ
0: มีเบลอก็เกิดอุบัติเหตุจริงไหมคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคือหมอที่ทำงานที่สถานพยาบาลเนี่ยก็จะเจอกันมาตลอดชีวิตหมอก็เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ทำยังไงให้เขาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งก็เลยหมอก็ได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่คำตอบอยู่แค่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์แพทย์เท่านั้นแต่ว่าคำตอบเรื่องนี้มันต้องอยู่ในชุมชนด้วยเลยเห็นสำคัญนี่แหละน้องดรีมที่นักพัฒนาชุมชนนักพัฒนาสังคมคนที่ทำงานด้านดูแลผู้คนในสังคมจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่เรามีทุกที่เราอยู่ปีพ.ศ.นี้น้องดรีมเนาะถนนหนทางในประเทศไทยสะดวกไหมลูก
1: สะดวกครับ
0: อินเทอร์เน็ตเราดีไหม
1: ดี
0: โอ้ยแล้วก็ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเราเต็มไปหมดถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: เราก็สั่งอาหารจากรายเดอร์กินทุกวันถูกไหม
1: ก็บางวัน
0: ไปกินทุกวันก็จะจนนะแต่ว่ามันสะดวกไปหมดเลยในขณะที่สะดวกไปหมดเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะถูกไหมก็คือมันสะดวกไง
1: ใช่คร
0: ับ แต่มันก็มีจุดอ่อนใช่ไหม
1: มีแน่นอน
0: น้องดีมเห็นจุดอ่อนของเรื่องนี้บ้างไหม
1: จุดอ่อนของเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนาะอาจารย์ในยุคนี้ก็อาจจะ ลืมการดูแลโค้ดอาจจะดูแลสังคมน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับ
0: คือเราใช้ชีวิตทั้งวันตั้งแต่ตื่นถึงนอนเนี่ยเราอาจจะไม่พูดกับคนเลยก็ได
1: ้ก็มีบ้างในบางสังคมครับ
0: ก็เพราะว่ามันใช้อันนี้ใช้มือถือได้หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเราสั่งทุกอย่างออนไลน์ได้หมดเลยอาหารก็สั่งออนไลน์ได้ทุกอย่างมาถึงหน้าประตูห้องแล้วก็โอนทางโอนตังออกไป
1: ค
0: ือเราไม่ต้องสบตาใครเลยทั้งวันก็ได้จริงไหมน้องรีน
1: จริงครับ
0: เออมันคือด้วยเทคโนโลยีที่ดีมันก็เอื้อให้เราอยู่ได้แบบนี้มากขึ้นทีนี้ถ้าเราเป็นคนคือแบบปกติธรรมดามันก็จะใช้บ้างไม่ใช่บ้าง
1: ใช่คร
0: ับจริงไหมรีนก็ต้องมาเจอเพื่อนมานั่งกินข้าวกับเพื่อนถูกไหม
1: จะได
0: ้ดูแลนั่งกินข้าวกับเพื่อนสนุกไหมลูก
1: มันก็ได้สร้างความสัมพันธ์ดีนะครับได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นอะไรดีกว่าที่แบบว่าต้องอยู่กับหน้าจอนะครับ
0: แล้วก็นั่งกินข้าวกล่องเงาๆคนเดียวมีอารมณ์เหมือนกันบ้างอยู่เนาะ
1: คร
0: ับ นี่ก็ธรรมดานะคือแบบถ้าต้องนั่งกินข้าวคนเดียวมันก็แบบมันก็กินได้อะเนาะก็ปากเราท้องเราเนาะแต่ว่าถ้าได้กินไปแล้วก็สวนเสฮฮาพูดคุยบางทีอาหารมันก็จะอร่อยขึ้นนะแล้วก็บางทีก็แย่งกันกินซะ
1: ก
0: ็สนุกดีอย่างเงี้ยคือบรรยากาศการกินก็จะรื่นรมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขในการได้กินข้าวร่วมกันเนาะก็จังหวะแบบนี้คนทั่วๆไปก็มักจะมีอ่ะมันคือมีทั้งสองจังหวะจังหวะอยู่เดียวบ้างจังหวะอยู่กับกลุ่มบ้างแต่ว่าในมุมมองที่หมอเจอนะน้องดรีมบางทีก็คือบางคนมันไม่ได้มีจังหวะแบบอยู่กับคนอื่นเลยคือต้องอยู่กับตัวเองทั้งวันนับ1วันนับ7วันนับ1เดือนซึ่งบางทีแบบปากนี่ไม่ได้ขยับพูดกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เคยได้ยินนักศึกษาพูดอย่างเงี้ยว่า10วันมาแล้วที่ผมไม่ได้พูดกับใครเลยโอ้เราฟังแล้วเราตกใจน้องรีมทำไมหมอถึงตกใจดีมรู้ไหม
1: ก็ตกใจที่ว่าเขาไม่ได้ออกไปเจอสังคมบ้างเลยหรอเขาไม่ได้พูดคุยกับใครบ้างเลยหรอในแต่ละวันอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่เพราะเราเป็นห่วง
1: ค
0: ือถ้าเราไม่พูดกับใครสิบวันนั้นเอ๊ะอารมณ์มันจะเป็นยังไงนะใช่ไหมคือก็เอ๊ะมันเขาอาจจะเขาเดี๋ยวนี้ภาษาวัยรุ่นใช่ไหมอินโทรเวิร์ตใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับก็ฉันอยู่ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็โอเคเขาอาจจะอยู่อย่างนั้นได้แต่ว่ามันอาจจะเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าไปนั่งกินหรือนั่งคุยกับคนอื่นหรือไปสารสมาคมอื่นมันจะอาจจะอร่อยกว่าเดิมก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ถูกไหม
1: ถูก
0: แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนกับทำพฤติกรรมเดิมต่อไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปนานๆก็อาจจะกลายเป็นนิสัยได้แล้วพอต้องมาเจอคนจริงๆก็พูดไม่ออกเขินไปหมด
1: ใช่คร
0: ับ ดีมากเป็นไปได้ไหมล่ะที่แบบจะเขินอ่ะ
1: เป็นไปได้ในตอน
0: นี้มันก็แบบก็เราเคยชินแบบนี้ใช่ไหมเราก็สร้างนิสัยนี้มาสักพักใหญ่แล้วก็เอ๊ะเราจะพูดอะไรอยากจะพูดเหมือนกันนะแต่บางทีก็นึกคำพูดไม่ออกเหมือนกับมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันก็เลยไม่คล่อง
1: ใช่ไหมคร
0: ับ เป็นอย่างนี้ซึ่งหมออยากจะชวนท่านผู้ฟังนะที่อยู่ทางบ้านที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเจอเด็กวัยรุ่นเนาะที่บางทีเขาเหมือนพูดไม่ออกดูขัดเขินๆเนี่ยเขาอาจจะมีสภาวะแบบนี้ก็ได้ดีมเคยเจอเพื่อนแบบนี้บ้างไหม
1: มีเพื่อน
0: เขาเป็นยังไงนะ
1: เขาเป็นแบบว่าไม่แน่ใจว่าสังคมใครนอกเขาเป็นอย่างไรเขาได้คุยกับใครบ้างหรือเปล่าแต่ว่าในมหาลัยเนี่ยเขาไม่ค่อยสนิทกับใครแล้วเขาไม่คุยกับใครเลยแม้กระทั่งอาจารย์ถามเขาก็ยังไม่ค่อยอยากตอบเลยเขาแบบกล้าๆกลัวๆครับ
0: แล้วเวลาเขาเป็นอย่างนี้เรารู้สึกยังไงกับเขาบ้าง
1: ก็รู้สึกว่าอยากจะอยากรู้เรื่องราวเขาว่าแบบเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเป็นอะไรทำไมถึงเขาแบบ
0: ไม่เคยพูด
1: ใช่ไหมครับไม่พูด
0: แต่อันนี้เขาถามตอนนี้นึงนะถึงเราอยากแล้วล่ะเราอยากรู้แล้วล่ะเราทำอะไรได้เพื่อสนองความอยากนี้ไหมเราเข้าไปคุยไหมหรือเราทำอะไร
1: เราก็พยายามเข้าหาเพื่อนแล้วก็คุยกับเพื่อนมากขึ้นครับ
0: แล้วเขาคุยกับเราไหม
1: มันก็มีบางครั้งที่เขาต้องคุยเพราะว่ามันเป็นงาน
0: กลุ่มอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วพอเขาได้คุยกับเราแล้วมันเป็นไงเขาเปลี่ยนไปไหม
1: ก็เหมือนจะเปลี่ยนไปนิดนึงกระสุนกุ้งมันจะแบบเวลามีงานมีอะไรอย่างนี้เขาก็เข้ามาถามเพิ่มขึ้นจากที่แต่ก่อนแบบมีงานก็ไม่เคยถามเลยอาจจะส่งข้อความเข้าในกลุ่มครับประมาณก็ปัจจุบันก็เข้ามาถามเลยว่ามีงานอะไรบ้างทำอย่างไรอะไรอย่างนี้ครับ
0: ดีมากเลยน้องดรีมก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เชียร์ให้ทำด้วยนะคือท่านผู้ฟังคะคือเรื่องปรากฏการณ์แบบนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าไม่เป็นอะไรก็ได้คือเด็กก็ยังไปเรียนหนังสือได้กินข้าวได้ใช่ไหมยังดูเป็นปกติอ่ะแต่ว่าบางทีมันจะซ่อนอยู่ในภาวะอารมณ์ของเขาในจิตสำนึกอะไรบางอย่างของเขาที่มันจริงๆมันอาจจะมีความรู้สึกหม่นหมองบางอย่างก็ได้เศร้าบางอย่างก็ได้หรือรู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างซึ่งถ้าไม่ไปเปิดประตูใจกันไม่ไปสารสัมพันธ์กันเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่ดีบอกว่าเขาก็ไม่พูดถูกไหมจนกว่าเราจะมีกระบวนการเข้าไปหาแล้วก็มีงานกลุ่มหรือต้องคุยกันแล้วเขาเริ่มขยับปากแล้วเขาเริ่มมองเราบ้างเริ่มทักทายเราบ้างความสัมพันธ์ค่อยๆเกิดทีละนิดแต่เขาก็อาจจะไม่พูดเรื่องลึกๆกับเราได้หรอกเพราะว่าเราเพิ่งแบบผิวเผินต่อกัน
1: ใช่ครับ
0: จริงไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็ประตูแห่งความสัมพันธ์เริ่มเปิดขึ้นนิดหน่อยละซึ่งอันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังด้วยนะคะหมอเนี่ยสังเกตจากข่าวสักสัปดาห์ที่แล้วมา 2-3-4-5 สัปดาห์ก่อนที่เรามีข่าวไม่สู้ดีในประเทศไทยเรื่องที่เด็กคนหนึ่งไปเรียกว่ากราดยิงอย่างเงี้ยนะกันนะซึ่งก็ตอนอ่านข่าวเนี่ยก็ได้ยินว่าผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็กเล็กๆคนหนึ่งถึงอายุแค่นี้เองถึงทำกระทำการอย่างนี้แล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยแล้วก็มีคนบอกว่าเขาเป็นเด็กเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเรียนดีก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าขณะที่เราคือเราไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรแต่ดูซิว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาไหมดรีม
1: เป็นครับ
0: เป็นมากเลยถูกไหมมันทำให้เกิดการสูญเสียมากมายขนาดเนี้ยอันนี้หมอก็ยกเป็นตัวอย่างเหตุการณ์นะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาค่อยๆทำความใจเข้าใจเรื่องแบบนี้กันคือเรื่องของการดูแลผู้คนในสังคมเริ่มก่อนจะขอให้การพัฒนาสังคมเนี่ยคือเราทุกคนช่วยกันเพราะคนทุกคนอยู่ในสังคมถูกไหมลูก
1: ถูกต้อง

0: นะว่าเอ๊ะสังคมของเขาเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นทั้งทางแน่นอนวัตถุมันเจริญอยู่แล้วแต่ด้านจิตใจล่ะเพื่อจะป้องกันเรื่องแบบนี้เพราะดูปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจจริงไหม
1: จริงครับ
0: เออแต่มันมีใครรู้ไหมว่าคือมันไม่มีใครรู้อ่ะเพราะว่าเขาก็ไปแล้วถูกไหมอย่างเงี้ยหมอก็ชวนยกตัวอย่างนะว่าทำไมเราต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็วิธีช่วยกันดูแลทำยังไงล่ะน้องดีมพอนึกออกไหมจะช่วยกันดูแลในภาพสังคมกว้างๆนี้ยังไงได้บ้าง
1: ในภาพสังคมที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอาจารย
0: ์เหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เราอาจจะเจอเราอาจจะมีเด็กข้างบ้านเนี่ยบางทีหมอจะเจอคนไข้แบบนี้นะคือมีคนเสพยาเสพติดกันข้างบ้านอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเขาก็ทำเขาก็ไปปิดกล้องวงจรปิดเขาก็ไปทำให้กำแพงบ้านเขาสูงขึ้นอันนี้คือเขาก็กันตัวเองถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันก็ยังอยู่นอกบ้านเขาเราจะมีส่วนช่วยอะไรในภาพของสังคมมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยดีพอนึกออกไหมลูก
1: ถ้าเป็นส่วนช่วยเหลือนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับอาจารย์
0: ใช
1: ่ก็ส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะเห็นการแต่ว่าให้กระทรวงต่างๆมาช่วยเหลือเขาหรือว่าให้แบบส่งเสริมให้เขาแบบว่าไปเข้าบำบัดอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าเขาจะเข้าบำบัดไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับมันก็เป็นเรื่องยากเลยนะครับ
0: ใช่แล้วน้องดีนได้ประเด็นที่ดีมากคือมันยากค่ะมันยากแต่ว่าก็ต้องทำเนาะซึ่งก็หมออยากให้เราลองดูนะคะท่านผู้ฟังว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยพอจะแบ่งปันเกื้อกูลอะไรให้กันได้บ้างคือถ้ามันรุนแรงถ้ามันหยุดยากแบบติดยามานานๆแล้วเราช่วยไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ต้องยอมรับแล้วก็คงต้องให้หน่วยงานทางการมาไม่ว่าทหารตำรวจหรือว่าโรงพยาบาลธัญลักษณ์หรืออะไรก็ไปบำบัดกันแต่ว่าในความเป็นจริงอีกอย่างนึงที่หมอรู้สึกอย่างนี้นะคือถ้าเราค่อยๆสร้างสังคมที่ค่อยๆเกื้อกูลกันมีอะไรก็แบ่งปันเพื่อนบ้านมีอะไรก็สอดส่องซ่อดูแลกันก็อาจจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้
1: ค
0: ือหมอน่ะเคยเจอเคสแบบนี้ด้วยตัวเองคือเขาให้ไปเยี่ยมบ้านแล้วเคสนี้ติดยาเสพติดแล้วตำรวจมาจับพอดีแล้วเขาก็วิ่งหนีตำรวจก็ถือปืนวิ่งแล้วหมอน่ะกลัวมากแล้วก็เห็นแม่เขานั่งร้องไห้อยู
1: ่
0: โอ้นี่เห็นกับตาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลงมือช่วยกันบ้างจะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ช่วยวันนั้นก็ได้ไปคุยกับคนในใครในชุมชนแล้วก็เหมือนกับพยายามดูแลจิตใจแม่เขาเท่านั้นอะก็เล็กน้อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าใจแล้วว่าเรามีมือเล็กๆแค่นี้ใช่ไหมเราก็ทำได
1: ้ครับผม
0: ทำได้เท่านี้แต่ก็ทำแล้วนะเอาละดูเหมือนจะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะน้องดีมค่ะมาออกรายการจัดรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ตื่นเต้นนะครับอาจารย์
0: ตื่นเต้นนะ
1: เ
0: ป็นครั้งแรก
1: เป็นครั้งแรกดีที่ได้ออกรายการแล้วก็ได้ให้ความรู้ได้ให้ทุกคนได้รู้จักสาขาการเรียนของผมมากขึ้น
0: ยินดีค่ะขอบคุณน้องดรีมมากแล้วก็ขอบคุณทางคณะด้วยนะคะที่ส่งเสริมให้ชอบหลักสูตรเจ้านะคือหลักสูตรที่มีการฝึกงานแบบนี้เพราะมันต้องเห็นจริงเนาะประสบการณ์จริงเป็นครูที่ดีที่สุดเลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะรายการหมอขอเล่าวันนี้นะคะโดยดิฉันแพทย์หญิงวนาพรรัตนาคุณเวลาจะหมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีกำลังกายกำลังใจที่ดีแล้วก็มีพลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไปแล้วก็หากพอมีโอกาสเนาะอย่าลืมยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้คนรอบข้างช่วยเล็กช่วยน้อยให้อะไรได้บ้างให้รอยยิ้มก็ยังดีใช่ไหมคะให้กำลังใจไม่ซ้ำเติมไม่ทับถมกันก็ดีมากเราจะได้อยู่ในสังคมที่มีความสุขร่วมกันมากขึ้นเนาะวันนี้รายการเวลาหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2-3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินดารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. ในระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นักอาทินันท์พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิชเจตนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิรัสสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 19,48 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโร นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรก เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 7ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เหว่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พันณพัชชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาร์โค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women วอลเลย์บอลคอนติเนนทัลไชน่า2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงสองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
8: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะ สิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้เสียงตะโกนโหวกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวเก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพร่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงหน้ามองที่ทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมโสมของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนผู้เขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเล่าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งซะเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเวียงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวเรากับจะตอบย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

จะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแคว้นนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลับออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถม2แม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหลอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตี3เพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเราสามคนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพานหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายพูดจาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแต่พ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามพวกพี่ๆว่าถ้าเราสามคนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่ไม่กล้าพี่โทรตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเราสามคนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนนี้แขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โท
ซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ให้ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ่ายตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเล่นลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกแม่ยอมแต่งงานกับพ่อละครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวปัดที่แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัตภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนวมกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆ
ก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังสักทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือกอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถสันแสงสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพย์อานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
9: ายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงจินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะสำหรับวันนี้กับสาระสารพันนะคะสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะคะอยู่กันไปยาวๆกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูตลกนะอาจจะดูขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะปะเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตอนโสดนะหุ่นดีมากแต่ว่าพอมีแฟนเท่านั้นแหละน้ำหนักขึ้นเฉยเลยนะคะจากที่เคยชอบกินสลัดนะก็กลายเป็นมากินหมูกระทะนะคะจากที่วันนี้ไม่กินของหวานดีกว่าก็เอาเค้กสักชิ้นกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยคือปกติทำงานเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านนอนกลายเป็นว่าพอมีคนถามว่าวันนี้ไปกินอะไรกันดีคืออะไรก็ได้ของแฟนเนี่ยมันบางทีมันไปจบที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่ของหวานหรือว่ามื้อดึกนะคะคือน้ำหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นมีคำพูดน่ารักที่เขาบอกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันนะแต่ว่าเป็นน้ำหนักของความรักคือฟังดูดีนะจริงๆแล้วแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปได้นะเพราะว่าพอเรามีแฟนทำอะไรร่วมกันนะคะก็มีกิจกรรมยอดฮิตนะส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะไปกินข้าวไปคาเฟ่นี่ยังไม่นับฉลองวันเกิดวันครบรอบนะคะหรือว่าไปดูหนังยิ่งบางคู่นะคุณผู้ฟังหนักเลยแฮปปี้นะมีความสุขเรื่องของการทำกับข้าวด้วยกันนะคะก็อาจทำให้เราเนี่ยได้รับพลังงานมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะแต่พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอย่างนั้นความรักทำให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการที่พฤติกรรมของชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะพอเรามีความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะที่ทำร่วมกันแต่ว่าบางคู่ก็ไม่เป็นนะคุณผู้ฟังบางคู่พอมีแฟนเขาก็พากันไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะมีการพากันไปในทางที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะแฮปปี้กับการที่ไปทานข้าวไปอะไรด้วยกันนะทีนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำถามที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เราอาจจะต้องดูว่าการที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยความรักมันพาชีวิตเราไปในทางไหนนะคะเพราะว่ามันมีส่วนอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราด้วยมันมีผลกับพฤติกรรมต่างๆนะคะคือถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะมีบ้างนะคะคืออย่างบางคนเนาะไปทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นนะ enjoy eating มากขึ้นทานขนมหวานมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ที่มีความรักเนี่ยมีใครบ้างที่น้ำหนักขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักพาไปกินหรือว่าความรักพาไปดูแลตัวเองนะคะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันต่อในสาระสารพันค่ะ

0: วันนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
0: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
2: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
2: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
4: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะพูดถึงเรื่องของบางคนเนาะชอบพูดว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะจากช่วงที่แล้วคือเราอาจจะเคยเจอนะหลายคนที่บอกว่าอย่างที่บอกเลยคือพอมีแฟนปุ๊บอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอย่างที่ปานบอกนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้คำถามต่อไปก็คือแล้วการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจาก NHS นะคะเป็นระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะสามารถมีส่วนช่วยต่อความสุขแล้วก็สุขภาวะของเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการที่เรามีคนพูดคุยด้วยรับฟังกันให้กำลังใจกันหรือว่าสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยคิดง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเวลาที่เราเจอวันแย่ๆอาจจะเหนื่อยมากจากการทำงานนะคะกลับมาแล้วมีคนคอยเป็นห่วงถามว่าเอ้วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราบางครั้งในวันที่แย่มันก็รู้สึกดีขึ้นได้เห็นนะคะหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆแต่งานทำสอบผ่านทำโปรเจกต์อะไรที่สำเร็จนะคะก็มีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราได้นะคะคือเขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่บางคนเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ทางกลับกันนะต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงบางคนมีแฟนแล้วเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีแฟนแล้วดียิ่งขึ้นมีกำลังใจในการทำงานแต่บางคนอาจจะต้องมาคอยกังวลว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมแล้วเขาบางคนเนี่ยคือก็อาจจะถ้ามีแฟนแล้วดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบมาอยู่กับแฟนอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกการมีคนข้างๆเนี่ยมันทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่คำถามก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเป็นตัวเองไหมเราสามารถพูดถึงเรื่องปัญหาคุยกันได้หรือเปล่าเวลาที่เราเหนื่อยเขารับฟังหรือเปล่าเวลาที่เรามีความฝันเขาสนับสนุนไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะคือแน่นอนเนาะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันเลยนะคะมันก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงพูดคุยกันได้ไหมรับฟังกันหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหานะคะถ้ามันสามารถคุยกันได้นะคะมันก็เป็นสุขภาพของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างพูดถึงเรื่องความอ้วนนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกบางคนชวนกันกินก็มีบางคนชวนกันออกกำลังกายก็มีนะคะคอยสนับสนุนให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเราในตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะจากวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่พอมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะแค่อยากมีแฟนแต่มีแฟนแล้วเนี่ย พากันไปในทิศทางไหนสุขภาพใจสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมจากการมีแฟนนะคะหรือบางคนสุขภาพกายย่ำแย่ลงด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเรื่องนี้นะว่าการมีแฟนเนี่ยคือแค่บอกคนอื่นว่าเรามีแฟนไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมเขาพาเราไปในทิศทางไหนนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเนาะที่ปัดพูดถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีแฟนแล้วอ้วนขึ้นคือมันไม่ใช่เพราะว่าการมีแฟนทำให้เราอ้วนขึ้นนะแต่หมายถึงว่าการมีแฟนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางกำหนดพฤติกรรมกำหนดวิถีการใช้ชีวิตของเรานะคะฉะนั้นมันสังเกตตัวเองด้วยนะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเราจะได้จัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของตัวเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ปรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะทีนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาถามคำถามง่ายๆเลยแต่สำคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยดูแลคนที่เรารักได้ดีแล้วตัวเราเองล่ะดูแลตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบนี้เราเคยถามตัวเองหรือเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมีเลยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วเลิกทำในสิ่งที่เคยชอบเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจนะคะตรงนี้ปั่นว่าเราอาจจะต้องมาคิดอีกทีนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีควรจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสียตัวเองนะคะวันนี้นะที่เราพูดคุยกันมาทั้งช่วงชั่วโมงนึงเนี่ยคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากคำถามว่าไอ้คำพูดที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่พอคุยกันไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ชีวิตอารมณ์กิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไป ปัญญาจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อยๆจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสำคัญวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้คาดผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผูกผ้าขาวม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราวถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์5วันล่วงหน้าระดับน้ำโขงใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสธนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

พลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อ2เพลงค่ะ

พลงยิ้มคือความสุขในคุณภาษีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อได้เสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปณีพุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงช้างหอบยิ้มเดียวลงสูงน้ำคมตาคมผิวโปร่งสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งเติม

นั่นคือ3เพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้งเขา

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปณีพุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับยุทธพร

0: บานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
0: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงผ่านทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีชวนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
7: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์เดอะคุณพลศรีเจริญพงษ์ค่ะเป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไล

นั่นคือเพลงเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์เป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องไว้ค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการคืนนี้จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงโชคมนุษย์นะคะต้นฉบับโดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเฉยปทุม

ที่จบไปนั้นคือเพลงโชคมนุษย์โดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481สองเพลงต่อไปนี้จะเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกอ้อยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ขับร้องต่อด้วยอ้อยหวานโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออ้อยและอ้อยหวานเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงค่ะเป็นเรื่องของน้ำตกเพลงแรกน้ำตกคุณคำรณสัมบุญนันนนท์ขับร้องไว้เมื่อปี2484เป็นเพลงที่สมาชิกในหลายเพื่อนฝันส่งให้นะคะต่อด้วยน้ำตกแม่สาคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชและน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2496ค่ะผลงานของครูนครมงคลายน

0: ำถึงเธอ
1: เพลงที่เกี่ยวกับน้ำตก3เพลงจบไปแล้วนะคะและช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยคุณค่ะเพลงแปลง
2: วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงชาติเพลงแรกของไทยเราในสมัยรัชกาลที่4ที่มีชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญในครั้งนั้นมีฝรั่ง2คนชื่อมิสเตอร์น็อกซ์กับมิสเตอร์อิมเปเป็นนายทหารนอกราชการของจักรภพอังกฤษเดินทางจากประเทศอินเดียเข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มาเริ่มต้นหัตถทหารไทยให้เดินแถวแล้วก็หัตถทหารแบบฝรั่งที่เรียกว่าทหารเกณฑ์หัตแบบยุโรปในครั้งนั้นก็นำแตรเดี่ยวเข้ามาแล้วก็สอนให้ทหารไทยเป่าแตรสัญญาณของทหารต่างๆแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเพลงสำหรับคำนับพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงนำเอาทำนองเพลง God Save the Queenซึ่งเป็นเพลงสำหรับสลุดหรือเป็นเพลงที่ใช้สำหรับบรรเลงขับร้องเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพลงนี้จึงชื่อว่าเพลง God Save the Queen และเมื่อใดก็ตามที่ประเทศอังกฤษมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าเพลง God Save the King นะครับไทยเราได้มาก็นำเอามาใช้เลยทีเดียวแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเพลงจอมราชจงเจริญเนื้อร้องดั้งเดิมของอังกฤษนั้นสั้นมากทีเดียวครับมีเนื้อร้องว่า God save our greatest king long live our noble king God save the king send him victorious happy and glorious long live and over us God save the king แล้วก็ย้อนท่อนกลางนะครับกลับมาร้องใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งเนื้อร้องมีสั้นเพียงเท่านั้นคนไทยในสมัยรัชกาลที่4ก็นำเพลงทำนองนี้ครับมาใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงขับร้องแทนเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยซึ่งยังสร้างขึ้นไม่ได้ในยุคนั้นแล้วก็มีผู้แต่งบทร้องขึ้นเป็นโครงสี่สุภาพคือท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในฐานะที่เป็นครูสอนหนังสือพระเจ้าลูกเธอหลายๆพระองค์นะครับบทร้องนั้นท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลเขียนไว้เป็นโครงสี่สุภาพว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วดำรงพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพี้ยงจันทรทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสี่สภาพแล้วก็ร้องในทำนองที่ชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญหรือทำนองของเดิมก็คือ God Save the King หรือ God Save the Queen นะครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพลง God Save the King ซึ่งเป็นทำนองล้วนๆไม่ได้มีการขับร้องด้วยเป็นการบรรเลงของวง Vienna State Opera Orchestra ขอเชิญฟังเพลงชื่อ God Save the King

ท่านผู้ฟังคงจะสังเกตได้นะครับว่าเพลง God Save the Queen นั้นมีเสียงกองแทร็กนำมาก่อนแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่ทำนองหลักเมื่อบรรเลงจบแล้วจะขึ้นท่อนกลางแล้วก็ร้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทดลองร้องให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นเสียงที่ร้องเพลงชาติอังกฤษนี่เลยมันจะเป็นยังไงก็คงจะต้องทนฟังกันหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ฝรั่งเพราะนั้นการออกแอคเซนต์คงจะไม่ชัดลองฟังดูนะครับว่าจะร้องไปพร้อมกับแผ่นเสียงเพลงชาติอังกฤษก็จะมีลักษณะดังนี้ครับ

ที่ผมร้องเพลงนี้ได้ก็เพราะเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมเคยต่อเพลงนี้มาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีพระราชธิดาองค์สุดท้ายของบัตรเสร็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ครับทีนี้ก็ท่านก็ส่งร้องประธานแล้วก็รับสั่งว่าท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลนะครับได้แต่งบทร้องภาษาไทยเป็นโครงสี่สุภาพไว้มีความว่าความสุขสมบัติทั้งบริบาลเจริญพละประฏิภาณผ่องแผ้วเจริญพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพียงจันทรแล้วท่านก็รับสั่งให้ผมร้องตามทำนอง God Save the Queen ไปก็ลงตัวพอดีผมจึงนำเพลงนี้มาต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ของผมเมื่อตอนที่เขาเรียนเรื่องประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจารย์กิตติศรีปริยะก็เป็นคนนำไปทำนองแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดช่วยกันขับร้องเพลงที่ชื่อว่าจอมราชจงเจริญหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงแรกของเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4โดยใช้ทำนอง God Save the Queen ของอังกฤษมันก็ออกมาเป็นเพลงจอมราชจงเจริญดังนี้ครับ

0: ็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กิติศรีปริยะและบรรดาเพื่อนๆนะที่เป็นลูกศิษย์ของผม 3-4 ปีมาแล้วที่ร้องเพลงจอมราชจงเจริญได้เป็นผลสำเร็จทำให้เราได้ย้อนยุคกลับไปฟังว่าเพลงสรรเสริญพระบรมมีเพลงแรกของไทยเราที่ได้ทำนองมาจากอังกฤษนั้นมีลักษณะท่วงทำนองและการขับร้องอย่างไรแล้วเราก็ใช้เพลงจอมราชจงเจริญนี้มาเรื่อยจนถึงปี2431ในแผ่นดินของบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมมีปัจจุบันนี้ซึ่งแต่งโดยนายประโยชน์สุรอฟสกี้แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงนิพนธ์บทร้องลงไปนะครับซึ่งตอนนี้คงจะต้องไปฟังเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันหลายบทด้วยกันหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วไม่นานเพลงสรรเสริญพระบรมมีก็ถูกตัดลงไปเหลือเพียงแค่2ท่อนสั้นๆนะครับส่วนท่อนแยกนั้นหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาใช้ของเก่าใหม่ครั้งหนึ่งนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบรมมีส่วนเพลงชาติของไทยเหล่านั้นมาเกิดเมื่อ2475แล้วโดยคุณวิจิตรมาตราสง่ากาญจนคพันธ์กับในชั้นคำวิไลเป็นผู้แต่งบทร้องมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่อนแล้วก็ผู้ที่แต่งทำนองคือพระเจนดุริยางค์ปิติวัทยากรซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมาตยกุลนะคะสำหรับเพลงแปลงที่เราได้ฟังกันจบไปแล้วฟังเพลงหาดบางปูต้นฉบับโดยเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกหลายเพื่อนฝันเป็นผู้ส่งลงในไลน์นะคะก็ขอนำมาให้ฟังกันต่อด้วยหาดบางแสนผู้ขับร้องคือคุณภกามาศมุสิกภูกและคุณชัยเป็นนามแฝงของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ค่ะโดยท่านใช้นามแฝงว่าชัยขีตเสวีนะคะบรรเลงโดยวงขีตเสวีหาดบางแสนต่อด้วยหาดหัวหินคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งก็คือหาดบ้านเพเป็นผลงานของคุณวิมลจงวิไลขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรับคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตรตรองใกล้ครวนกลั่นกลองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคัมภีรภาพเวลาเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตัวนาการตัวฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ตัวฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจะเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก่อนหาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลิดเพลินไปลุ่มหลงไปก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายแล้วนี่แหละกระโถมันจุดใต้ตำต่อที่มันอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายมันจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้แต่บางคนพึ่งลุกพึ่ง

ตื่นขึ้นก็อยู่ในห้องนอนก็ได้แต่บางคนออกเดินทางฟังในเวลากลางวันเวลาเย็นจะอยู่ในรถก็ได้บางคนอาจจะทำกิจการงานอย่างไรใดอยู่เอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ที่เราจะมีความสงัดจะมีความสงบสงัดสงบไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะนิ่งนิ่งแต่ว่าไม่สงัดก็มีนะคิดฟุ้งซ่านบ้าบออดีตอนาคตคนนั่นคนนี้หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหรือถ้ากายเราเคลื่อนไหวอยู่ทำนั่นทำนี่เดินทางจิตแล้วให้สงบสงบเริ่มจากกรอบขอบของผิวหนังของเราหน้านี่ไกลที่สุดก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วท่านใช้คำนี้อุชุงกายังปณิธายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุกยื่นออกมาจากอาคารพอดีเป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกส่งหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุกเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปในบางคืออยู่ในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจมันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนเข้าไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนพวกโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึง
ข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศนี่มันไปทั่วไปหมดท่านจึงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆถ้าลมที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าเออทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอ่ะว่ามันอยู่ข้างนอกลมก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันต้องระวังขาออกลมนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดปล่อยออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูณที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่นะที่จุดเดียวเหมือนยามเนี่ยนะตัวฟังก็ไปตรวจดูพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งออกไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะ
ของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ถ้ามาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายๆให้ผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งไหล่เกร็งคอหรือเกร็งหลังแต่ให้ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าวางคิ้วศีรษะท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องตามลมสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีพอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่ามันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติสติแปลว่าการระลึกได้นี่เราผ่านส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วเพราะเราไปตรวจดูหมดแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเราเนี่ยจะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะเพราะบางคนที่เขาเดินจงกรมแล้วเขาทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอ่ะมันก็มีอ่ะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายเขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไง
อะไรที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันท่านผู้ฟังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเลื่อนไปแล้วเช่นคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยแล้วหรือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วไงอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแม้แต่มันเหลือเยอะน่ะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยแม้แต่นี่จิ้มกันนั้นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีกเคี้ยวจะเป็นละเอียดได้ไงผมไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งกับอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมอยู่บอกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราท่านผู้ฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฝังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยที่เราแบบโหเราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่นั่นแหละโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใส่ในน้ำแข็งโอ้มันกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะการปรุงแต่งของจิตแบบนี้ที่ไปตามภาษาเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขขังนะตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อมีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงระงับลงปัสสัมภยังกายะสังขารังปัสสัมภยังจิตตะสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำฉันใจกมาสิกขติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้ท่านยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าโอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่ทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้ว
ไม่ได้ไปตามหน้าของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรคแปดให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธรรมะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณรู้ประการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับกัปปีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังการแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรค8เป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะการปรุงแต่งนั้นน่ะนะหรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เราลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตริตรึกไปเป็นจิตตสังขารนี่ก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยไม่ไปทางนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบต้องฟังการปรุงแต่งแต่แบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจแต่แบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดอันนี้ควรทำ
ทำให้มากๆในการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติเพราะเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตสังขารระงับระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับเคยื่นเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตสัมมาชีวะแล้วปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดหน่ะจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้ก็สัมมาสังกัปปะไงคิดแบบไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครประกอบโดยพรหมวิหารสี่คิดเลยนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะเลยปรุงแต่งเลยกิเลสระงับเลยด้วยสติเลยรวมกันอยู่ในช่องทางใจเรานี่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเรานี่เห็นกายหรือเห็นใจกันแน่นี่เอาใช้กายไงเพื่อที่จะเข้าสู่จิตใจไงกายคือลมใช่ไหมล่ะเราไล่เรียงกันมาจากปลายจมูกจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนี่คือกายเฮ้ยเราเห็นจิตตรงไหนนะตรงที่เรามีสติได้ไงท่านผู้ฟังเราระลึกได้ถึงลมเมื่อไหร่ความระลึกที่เราระลึกได้มาแล้วนั้นน่ะคือสติแล้วใครเป็นผู้มาระลึกมาคิดมานึกจิตไงจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตรีตรึกผู้ระลึกจิตมาระลึกถึงลมบูมเลยท่านผู้ฟังสติเกิดจิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับลงเห็นจิตผ่านทางกายคือลมทำการปรุงแต่งของจิตและการปรุงแต่งของกายให้ระงับได้ผ่านทางลมจิตมันก็สงบไงจิตมันสงบลงแล้วสงบลงแล้วด้วยลมหายใจทำให้บางทีตัมฟังการเคลื่อนไหวทางกายอะไรมันค่อยระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาค่อยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายสบายกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้หรือบางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีแต่ไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดนกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดนกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาคือบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่ไงแต่ไกลจากกันด้วยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งเอาไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพ
หรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปต้องฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตรตรองดูให้รอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายสบายผ่อนคลายจดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงเจ้าไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์นะอัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชานตาปัสสตารหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะทุกฝังอันนี้คือเบสิก2ขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามอำนาจขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกตั้งบุฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายด้วยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปิดเปลือนนุ่มหนงไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อนึกเป็นมิจฉาสมาธิเกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเนี่ยโอ้เขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดมัดโอ้ผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็น V shape เป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลยหรือตึงตรงนั้นมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะคือทำสัญญกรรมอะไรพวกเนี้ยเห็นแบบนี้คือเห็นแบบเปิดละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยท่านผู้ฟังกายก้อนเดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเราเนี่ยเห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญาชนิดที่จะตัดเจ้าอวิชชาปัญญาพื้นฐานเนี่ยนะมันคือกำจัดกิเลสได้กิเลสเนี่ยมันรัดรึงไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนหินทับหญ้าที่เกิดกำลังพูดถึงสมาธิอยู่นะสติสมาธิเนี่ยกำจัดกิเลสได้ได้จริงด้วยได้ในเวลาที่สติสมาธิยังมีอำนาจอยู่ไงได้อยู่แต่เมื่อไรที่สติสมาธิของเรานั้นมันอ่อนกำลังกิเลสนี่มันจะแตกย้วยยาวขึ้นมาทันทีเหมือนหินทับหญ้าข้างใต้เนี่ยไม่มีหญ้าเลยหญ้าตายหมดแต่พอเอาหินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสักหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวมันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบนั่นคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสได้ชั่วคราวตั้งหวังคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลตั้งหวังเราภิกษุหลายคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละ
แม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆนี่โอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนกระทั่งคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไงเข้าใจผิดสมัยนี้ก็มีท่านผู้ฟังคนที่เข้าใจว่าสมาธินั้นคือนิพพานเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วจากการที่ได้สมาธิไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งปัญญามีไหมมีในสมาธิต้องมีปัญญาแน่นอนถ้าเป็นสมาธินี่แต่ถ้าบอกว่ารากมันยังอยู่บางทีเราไม่สังเกตเดี๋ยวเราไม่เห็นเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วก็รากมันตายแล้วไงมันเหี่ยวแล้วมันเฉาแล้วแม้แต่มันโดนฝนมันก็ขึ้นมาอีกมันยากไงจึงต้องใช้ปัญญาเพิ่มกว่าพี่ทุกฟังปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่ากายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก้อนนี้แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก้อนนี้แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็มายึดถือกายก้อนนี้สิ่งที่มันนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็มายึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนในรูปจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนั่นคือนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะทุกฟังคิดนึกเลยด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใคร่ครวญพิจารณาก็กายนี้แหละที่จิตมันจะมายึดถือดูว่าเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้ดูความเป็นตัวตนนามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะในจิตที่มายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนนั่นคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนนั่นก็รูปนะจิตมายึดถือนามและรูปนามและรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนทั้งหมดไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้ไม่มีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามมันจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแตะมันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนไม่ยึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองโดยจิตที่สงบนะไอ้นามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละโดยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอางี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยโอ้ก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามและให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงต
ตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครกลัวพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครกลัวดูตามที่ท่านบอกไว้ให้เป็นพระสูตรจะเป็นข้อมูลมาแต่ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเราเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างถ้าคนเป็นโรคไข้เจ็บเดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช่มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะเป็นไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นชัดเจนนะบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40 50แล้วเงี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นข้อนี้เออหรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆอาการเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมอันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเออใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆนี่คือใครกรุณตามใช่ไหมจินตมยปัญญาจินตมยปัญญาเอาใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้ที่บางทีความคิดนี้เออมันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมาเออมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเออมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยอร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วก็ทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วเออมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เที่ยงใครกรวนให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการไตรตรองใครกรวนทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตมยปัญญาสมหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ท่านผู้ฟังจิตเนี่ยมายึดถือใจกายนามรูปนี้อยู่ว่าเป็นตัวมันของมันก็นี่เป็นตัวเราเราไม่ยึดถือตัวเรานี่แล้วว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรายังไงเรารู้สึกว่าเนี่ยแขนเราขาของเราตัวของเราบ้านของเรารถของเราความคิดของเราไอเดียของเรานี่นะนามนะรูปก็คือรถคือบ้านคือกายนี้เป็นต้นเงินในธนาคารอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าใจนี่คือความคิดนึกอารมณ์ของฉันเป็นคนแบบนี้จะมีจริตแบบนี้พวกนี้เป็นนามหมดเลยเรามายึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเป็นตัวตนหมายความว่าก็ของฉันนั่นแหละของฉันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็เที่ยงนั่นแหละของฉันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้คือเห็นโดยความเป็นของเที่ยง
พอเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเราเป็นตายไหมเราก็จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไงพอเรามาหาความสุขในสิ่งที่ว่าเป็นของเรามันก็อาจจะสุขบ้างอาจจะทุกข์บ้างตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละแต่เพราะเราก็อยากให้มันเป็นสุขไอ้ความที่เราอยากให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดนั่นคือความเข้าใจว่ามันเที่ยงนะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงไอ้ความเข้าใจเนี่ยคือความคิดว่าจะให้มันเที่ยงนะเราก็จึงด้วยความยึดถือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขมาหาความสุขในสิ่งที่เรายึดถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเที่ยงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาจิตเนี่ยมันมาจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาเพื่อที่มันเป็นของตนยึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจังสุขขังอัตตาทุกฝังเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรยึดถือใช่ไหมล่ะแต่เราดันมายึดถือแล้วไงเออใช่เราไม่ควรยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใจตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้แล้วทำไงไม่ควรยึดถือทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระเป็นสอนไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเอาดีจะยึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่านี่มันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไปกับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรี่ยรายเกลื่อนถนนไปหมดอ่ะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่ก็ทำยังไงโอ้กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ใหม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร
หาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะเป็นวางวางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจไม่ควรยึดถือไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนานานั่นเป็นมายากลดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมมีความปลื้นปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลวงโลกเป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเติมฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณาอย่างนี้จึงเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตตวิเวกที่ข้าพเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้รายการธรรมารบรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียง

0: ในสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
4: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงชายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
5: นายสิริพงษ์อันทรสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถไฟฟ้าหมวด4ซึ่งให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสะพิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่กระดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2571นพสรเจ้าคำรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
4: เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่าง

0: ชาติหรือนอมินีลดลง175ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลง175โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมประโสภาภารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้แรม4ข้ามเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณชยานันท์ครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีสำหรับวันที่1กันยายนวันที่เงินเดือนหลายๆคนน่าจะออกในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทักทายสำหรับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการหรือว่าดูเรื่องปีงบก็นี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ครบนะฮะกำหนดของเรื่องของการเกษียณอายุราชการ
1: ที่จะไปสบายก็คือไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผมยังพูดไม่จบเลยพี่แอลหมายถึงว่า อาจจะปลดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดเพื่อจะได้เกษียณแล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างสบายอกสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรการโอไปเรียกว่าลงไปในรอบนี้เนี่ยไปปฏิบัติงานบางท่านลงไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
1: ใช่
0: อย่างสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานนี้ท่านลงไปเพราะว่าก่อนที่ท่านจะลงไปเนี่ยก็มีการแถลงต
1: ่
0: อสว.วุฒิสภาเรื่องของพ.ร.ก.
1: 400ล้าน
0: 400ล้านเมื่อวานนี
1: ้
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไฮหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่3-4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางค่ะไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศพี่แอลครับสองข่าวแรกเราจะข้ามเลยไหมครับเพราะว่าตรงกับของคุณบุญมาเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการชี้แจงพ.ร.ก.เงินกู้เมื่อวันนี้ก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่นะครับไปยังรูปเพื่อที่จะเตรียมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวันนี้ท่านก็ได้ไปชี้แจงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะรับมือวิกฤตทางด้านของพลังงานและ
1: ร
0: ับผลกระทบต่อประชาชนและยืนยันว่าไม่มีการกระทบต่อกรอบวินัยทางด้านของการเงินการคลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวพอท่านลงไปเมื่อวานนี้นะแน่นอนลงไปยังพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการ
1: น้ำ
0: ของน้ำเนี่ยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการจัดทำประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ ขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหายหรือว่ากรมธรรม์เคหสถานเมื่อเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันต่อไป
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการมาในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะ
0: ฮะ
1: เรียกง่ายๆกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยม
0: ี
1: การลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละกระทรวงนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าแนวทางด้วยหรือบางเรื่องได้ข้อสรุปที่จะนำมาหารือกันในครม.สัญจรก็คือในวันนี้ครับน่าจะมีแนวทางหรือมีโครงการดีๆที่ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเมื่อวานนะฮะหลังจากที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสว.นะครับช่วงเช้าแล้วก็ลงไปหาใหญ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานในการรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการถือว่าเวิร์กช็อปครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนครับซึ่งท่านนายกครับมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการครับจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาคือไม่ได้เป็นแค่พื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่เป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานครับทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากคือเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการด้วยกันครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินของสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะฮะกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับที่อำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับมีการลงนามกันนะฮะที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประมาณอีกสัก3ปีคือปี2572นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถจะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นทุนได้อย่างพวกภาคภูมิใจต่อไปนะครับทีนี้มาดูแยกดีกว่าพี่แอลใน2โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโครงการแรกเลยฮะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะฮะที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนพัทลุงนะครับจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุงและสงขลาจริงๆพัทลุงสงขลาเนี่ยสามารถจะสัญจรได้ผ่านทางรถดูดแล้วนะฮะเส้นที่มันเป็นเชื่อมสนามบินหาดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่จะเชื่อมให้การเดินทางนั้นใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะเป็นการเชื่อมพัทลุงและสงขลาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรซึ่งปกตินะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย80กิโลก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงประมาณเกือบ2ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีเท่านั้น
0: ค
1: ือลดลงไปง่ายๆฮะจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ20นาทีคือเยอะมากๆนะครับ
0: ก็คือถ้าสะพานนี้เสร็จในปี2572ตามกำหนด
1: ใช่นะครับก็หลายๆโครงการก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งโครงการนะฮะของจังหวัดกระบี่ครับคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรระยะทางประมาณ2กิโล 2.2 กิโลเมตร2กิโลกว่าๆครับซึ่งปัจจุบันประชาชนนะฮะยังต้องใช้แพขนานยนต์นะฮะนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับใช้แพขนานยนต์ในการข้ามไปยังเกาะลันตานะครับก่อนจะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่คือจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ซึ่งแพขนานยนต์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับต้องใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานสุดอาจจะไปถึงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับถ้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้ เสร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวเทศกาลต่างๆและขัตฤกษ์นะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงอันนี้ยิ่งกว่าสะพานเชื่อมสงขลาอีกจะเหลือเพียงแค่ประมาณ2ถึง3นาทีเท่านั้นเยอะมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับจะยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นนะครับสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบนเกาะที่มีอย่างจำกัดและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมนะครับพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือโครงการที่มีการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการก่อสร้างแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรื่องการคมนาคมครับพี่ครับแต่ว่านี่เป็นโครงการที่วางแนวทางไว้นะครับนั่นคือทางกระทรวงคมนาคมมีการเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำไม่ใช่สนามบินน้ำที่อยู่แถวกองสลากแถวนนทบุรีแถวบ้านพี่ไม่ใช่นะครับคือเป็นสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยนะครับเป็นการขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันครับคือเรื่องนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์มีการเปิดเผยหลังจากการเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้นี่เป็นแนวทางก่อนท่านผู้ฟังของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำที่จังหวัดสตูลนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสตุ้งสตังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จะตั้งโดยภาครัฐซึ่งถ้ามีจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับมีการสั่งการโดยตรงไปยังจังหวัดสตูลครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่แอลเคยไปเกาะหลีเป๊ะยังครับ
0: ไม่เคยไปนะ
1: อย่างเกาะหลีเป๊ะถ้าเกิดเดินทางจากเอาแค่ตัวด่านตรงอำเภอละงูนะฮะไปก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่จะมีสนามบินน้ำเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะอย่างไรก็ตามครับการจะตั้งเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินที่เป็นซีเพลนหรือว่าสนามบินน้ำเนี่ยต้องศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยคือต้องเป็นพื้นที่ที่ลมค่อนข้างสงบสามารถจะขึ้นลงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุมีมาตรฐานสากลครับซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันจากนี้ไปนะครับเพื่อให้โครงการที่เป็นแนวทางตรงนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้นั่นเองนะฮะคือมีแนวร่างชัดเจนภายในปีนี้ส่วนจะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนี่คือเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ของครม.สัญจรที่ลงพื้นที่ไปในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านของคมนาคมเนี่ยสำเร็จแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ทั้งด้านของพาณิชยอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าต้องเต็มศักยภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ทางด้านของนายอรินทร์ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพอเสร็จภารกิจทางด้านของคมนาคมเนี่ยก็ประชุมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นทางด้านของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ซึ่งรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดสงขลาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านนำคณะรัฐมนตรีร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในโอกาสนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะทับปี2569ที่จังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางด้านของภาครัฐผู้แทนจากทางจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสผู้นำศาสนารวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดย150คนจาก7กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อที่จะนำภาพสะท้อนถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เข้าสู่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในโอกาสนี้ทางด้านของนาย ชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ จากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรับฟังถึงความคิดเห็นจากทางด้านของผู้แทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสและจังหวัดละ2คนเนี่ยนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะก่อนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการหรือว่ามอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางผู้แทนจังหวัดในพื้นที่นำเสนอคือเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดที่อำเภอยะรังท่านเสนอแนวทางที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านของยาเสพติดในพื้นที่โดยสะท้อนนะคะว่าการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอย่างซ้ำซากนะคะพร้อมเสนอการที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่อำเภอกระโดโดยเปิดเป็นศูนย์กลางบำบัดฟื้นฟูอบรมคุณธรรมจริยธรรมฝึกอาชีพและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดโดยให้ชุมชนค่ะมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐสนับสนุนด้านของอาคารงบประมาณเครื่องมือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำด้วยนะคะขณะที่ผู้แทนกลุ่มสตรีก็มีการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอแนวทางด้วยเช่นกันค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงม่ายผู้ป่วยครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซ้อนทั้งด้านของเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนที่จะบูรณาการการช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพติดตามตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวและก็ระบบของการพัฒนาระบบด้วยคือ1ครอบครัวเนี่ย1แผนการช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลครอบครัวครอบคลุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนด้วยส่วนจังหวัดยะลาด้านของนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็มีการนําเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยที่จะให้มีการมุ่งลดความเหลื่อมล้ําระหว่างสถานศึกษาแต่ละสังกัดทั้งการจัดงบประมาณทางด้านของอาหารกลางวันโดยยึดตัวของนักเรียนเป็นฐานค่ะการให้ครูของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลภาระบบการเบิกจ่ายตรงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ทางด้านของโรงเรียนเอกชนเข้าถึงงบประมาณทางด้านของมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาครูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะครูตาดีกาหรือว่าครูอิสลามทางด้านของการศึกษาในอย่างต่อเนื่องด้วยด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจก็มีผู้แทนของจังหวัดยะลาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ขณะที่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็มีการนำเสนอค่ะแนวทางที่จะยกระดับเมืองชายแดนสู่ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้เองสะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับการประชุมนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่ลงไปรับฟังเสียงจากประชาชนถึงพื้นที่ถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นฐานที่จะนำปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการขับเคลื่อนผลักดันแนวทางต่างๆให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือภารกิจเมื่อวานนี้ที่ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลามีอีกหลายประเด็นนะที่ท่านลงไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเช่นกันครับ
1: ผมไปต่อกันที่อีก2ท่านละกันที่ลงพื้นที่นะในช่วงท้ายนี้ก่อนจะไปฟังตีของร้องข่าวนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมท3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและจ่ายน้ำประปารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นครับ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับโดยดูระบบบริหารจัดการตั้งแต่การควบคุมการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางท่านมท.3ไปดูเรื่องของน้ำประปานะครับสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปติดตามเรื่องของแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาลนะครับมีการติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านมีการติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนครับเป็นการสนับสนุนน้ำสำหรับคนทำสวนยางนะฮะสวนยางพาราหรือว่าคนทำสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ครับซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้พูดถึงว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจึงต้องวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากลงพื้นที่ที่บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะฮะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะที่บ้านทุ่งค้ออันนี้แถวบ้านผมตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อให้มีน้ำสะอาดใกล้บ้านและเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีหมาดเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวล าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราว50%ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31 สิงหาคมถึงวันอังคารที่1 กันยายน 2569โดยในวันที่31 สิงหาคม 2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือกรีนทรานสปอร์ตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1 กันยายน 2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับ พ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และแอเรียเบสเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Up Skill Re Skill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมทั้งได้รับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลุยสงขลาเช่นเดียวกันไปติดตามพัฒนาพรุสาคูบ้านไร่เพิ่มน้ำต้นทุนเสริมความมั่นคงแก้ท่วมแก้แล้งนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยเหมือนกันเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปา ลอดจนฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยั่งยืนกันต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำกันด้วยแหละครับโดยภายหลังการปรับปรุงนั้นก็สามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรและเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก78เป็น120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่และประชาชน476ครัวเรือนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งส่วนในด้านการเกษตรนั้นก็ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีแล้วครับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำพรุสาคูนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต้นทุนและการตัดมวลน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีการเสนอแนวทางบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการ3ข้อด้วยกันอันได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่แล้วสวมผ้าบาติกสงขลาลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สวมใส่ประเดิมความงดงามและเรียบหรูของผ้าบาติกสงขลาผืนพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้แหละครับซึ่งลายผ้าผืนนี้ได้เผยถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดอันได้แก่ดอนหญ้าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างอ่อนช้อยลงตัวเลยทีเดียวครับความงดงามดังกล่าวก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคม2569ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานั่นเองแหละครับนอกจากความประณีตของลายบุปผาพระราชทานแล้วผ้าบาติกผืนนี้ยังโดดเด่นด้วยการผสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มมีดีนาแทบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยร้อยเรียงเรื่องราวเมืองสงขลาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยการนำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดสงขลามาผสมผสานกับลายราชวัตรสงขลาที่นำมาปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทคนิคบาติกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้และบล็อกโลหะพร้อมนำเกลือแกงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิวที่มีมิติแปลกตาออกไปละไม้คล้ายปะการังและละอองความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละครับแล้วนอกจากนี้ยังใช้โทนสีครามน้ำทะเลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์และธรรมชาติติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระบบพร้อมเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำย้ำว่าน้ำประปาต้องมีพอใช้และคุณภาพดีด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบประปาและการให้บริการพี่น้องประชาชนพ ร้อมรับฟังรายงานแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเลยครับโดยได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคและก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบผลิตและจ่ายน้ำตลอดจนแผนสำรองในภาวะฉุกเฉินกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปลายปี2568และครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารสำนักงานระบบปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนทำให้การเตรียมแผนรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงอุทกภัยถูกยกระดับเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านการวางระบบสนับสนุนน้ำสะอาดในภาวะอุทกภัยโดยให้จัดทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพและพื้นที่รองรับประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นทางรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำสะอาดและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระบบประปามันหยุดชะงักครับและนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบการเพิ่มกำลังการผลิตการเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปจนถึงการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อให้การลงทุนแก้ปัญหาตรงกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสรรพกำลังสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับและมอบหมายมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ให้ระดมสรรพกำลังและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังครับโดยมุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกรมประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาปี2569นี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากับโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของโลกแหละครับแล้วการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งในด้านการแสดงศักยภาพของประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนการสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะครับเอายังไงก็ตามแต่เชิญมากันเยอะๆครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมาร่วมกันทำอะไรมาร่วมกันนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้อง เอาละครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
13: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
13: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
11: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้ครับนอกจากเรื่องของภารกิจของครม.ในการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานมีการประชุมวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับและเมื่อวานนะครับที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะครับด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135 เสียงไม่เห็นด้วย11 เสียงงดออกเสียง28 เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1 เสียงครับโดยทางนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2 มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทั้งนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนทั้งในมิติของการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเองนะครับก็สรุปว่าเห็นชอบ135 เสียงนะครับผ่านวุฒิสภาแล้วนะครับผม
0: ค่ะวันนี้นะคะวันที่1 กันยายน 2569ก็โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติวันนี้วันแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงกันพร้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายประเสริฐจันทะรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยนะถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยววันนี้โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่จะมีการเปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรกหลังปิดชั่วคราวไปเดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยทางด้านของนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนทางด้านของท่านประเสริฐจันทะรงทองซึ่งติดภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากการรายงานคือพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังคงต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนปรับตัวกลับเข้าสู่สภาวะกันได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางด้านของการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ครับผมอีกสักหนึ่งข่าวนะฮะน่าจะได้สองข่าวด้วยกันครับไปดูกันที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พูดถึงความคืบหน้าของการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวานนะฮะคือวันที่31 สิงหาคมนะครับ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการพลเรือนขอไปครับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับกำหนดให้มีการถอดถอนนะครับให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนะครับคือสิ้นเดือนสิงหาคมและจากรายงานที่รับทราบนะครับขณะนี้มีการดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้ว 5,925 รายจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วนะครับ 3,864 รายส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มีการบรรจุนั้นไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนนะฮะแต่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมนะครับใน 5,925 รายนอกจากนี้ครับขอให้ผู้ที่สอบนะครับมีการตรวจสอบคะแนนนะฮะตอนนี้เนี่ยมีผู้ขอตรวจสอบคะแนนเนี่ยประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วนะครับยังไม่มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายใดมายื่นเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยืนยันนะครับว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้สำหรับรายการข่าวยามเช้าของเราเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
14: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
15: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
14: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
16: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
11: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.